0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
1: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำไงให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล ขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพรก.กู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีในจ้างเกินกว่าร้อยละ20กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริง โดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนในช่วงเวลากลางวันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้นำยูเครนยังกล่าวหาว่ารัสเซียจงใจโจมตียูเครนในช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยรัสเซียพยายามดึงดูดความสนใจโดยแลกกับชีวิตพลเรือนชาวยูเครนและโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การโจมตีทางอากาศของรัสเซียเพราะโดยปกติแล้วรัสเซียจะส่งโดรนและขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายตามเมืองต่างๆของยูเครนในเวลากลางคืนตลอดระยะเวลากว่า4ปีที่ผ่านมา
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสสั่งกักตัวผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,700 คนบนเรือสำราญ Ambition สัญชาติอังกฤษซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองบอกโดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
2: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการนายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยรัตนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและรัฐวัฒน์เกตระการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเฉลี่ยเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีและเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยรัฐวดีวัชรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิทพักและนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีเฉลี่ยเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร48.18 วินาทีเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมบุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮัคจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรก วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยาโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น1นาทีกับกปท.
12: การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
18: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
17: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
18: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
17: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
19: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ท่านรองครับทราบว่าในวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอยากสอบถามครับว่าฝนที่ตกหนักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนในประเทศบ้างครับ
21: ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีสภาพอากาศหลายๆปัจจัยที่เกิดนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ

0: ข้าไปเลี้ยงเขามากขึ้นลมที่เลี้ยงเขามันก็เลยเหวี่ยงเข้ามาประเทศเราเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาเมฆพัดเอาฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับด่านแรกเลยในช่วงวันแรกที่จะเกิดตัวฝนตกหนักเลยก็คือโซนพื้นที่ที่รับลมมรสุม
1: ครับ
0: ก็คือทิศที่ลมมันปะทะโดยตรงฮะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไล่ตั้งแต่ภูเก็ตระนองพังงานะครับไล่มาถึงกาญจนบุรีมาถึงภาคเหนือที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโซนนี้ครับมันก็จะมีการตกของฝนมากขึ้นนะครับแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นมีฝนสะสมได้ในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าโซนนี้มันเป็นโซนเทือกเขาสูงนะฮะการเกิดน้ำป่าและหลากหรือเกิดน้ำที่มันไหลในดินถล่มเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกดูเหมือนจะไกลจากอันดามันนะฮะแต่จริงๆภาคตะวันออกมันคือรับลมมรสุมที่โดนพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปเติมนะครับภาคตะวันออกก็เลยจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับโซนเนี้ยจะได้รับผลกระทบในช่วงแรกเมื่อวันถัดไปตัวยอมเนี้ยมันขยับเข้ามาตอนกลางของมหาสมุทรอินเดียมันก็ยิ่งให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นฝนก็จะขยับเข้ามาแล้วก็ตกเติมซ้ำจุดเดิมอีกต่อเนื่องแล้วก็จะกลับเข้ามาในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือภาคอีสานโซนจังหวัดอีสานตอนล่างนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์บุรีรัมย
1: ์
0: ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ติดกับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่ขยับเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
1: ครับ
0: อีกวันถัดมา16เริ่มเขาอยากเข้ามาในประชิดตัวประเทศพม่านะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยครับมันก็จะทำให้ฝนเติมเข้ามาอีก
1: ฮ
0: ะแล้วก็แรงขึ้นอีกด้วยลมก็จะแรงขึ้นอีกตามเข้ามานะครับ17เนี่ยเริ่มขึ้นมาเป็นอยู่ในประเทศไทยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนก็ยังอยู่ในแอเรียในโซนนี้และก็ขยับพื้นที่ด้านในเข้ามาอาจจะเป็นภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดพิษณุโลกกรุงเทพภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคอีสานรวมไปถึงภาคอีสานที่อยู่ทางฝั่งทางด้านเหนือครับขอนแก่นอุดรหนองคายโซนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันที่18จะขยับเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแต่ตัวรัศมีของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ยังคงครอบคลุมเกือบทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยตอนบนและก็ทำให้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดเข้ามาทางภูเก็ตทางระนองตราดต่อเนื่องตลอดช่วงฝนก็จะเยอะขึ้นฝนสะสมในบางจุดที่เราทำโมเดลดูเนี่ยมีเกือบ200มิลนะครับเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองนะจังหวัดภูเก็ตโซนเนี้ยจะมีฝนเยอะมากๆนะครับรวมถึงกาญจนบุ
1: ร
0: ีราชบุรีแม่สอดจังหวัดตากโซนเนี้ยจะมีฝนที่อยู่เกินกว่า100มิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วย
1: ครับผมท่านรองครับจากที่เราได้พยากรณ์อากาศไว้เบื้องต้นเนี่ยครับเราได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ครับ
0: จริงๆเรามีประชุมออนไลน์ทุกวันถ้าเป็นสภาพปกติ10โมงเราจะมีประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับกรมก็จะตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศในช่วงวิกฤตขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมีการติดตามในทุกๆชั่วโมงกับหน่วยเหล่านี้มีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ประเมินรายชั่วโมงเลยว่าฝนที่สะสมนะฮะที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์เนี่ยว่ามันมีการสะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดเชิงเขาหรือในที่จุดที่มันเคยน้ำท่วมเป็นประจำนะฮะพอตกนิดหน่อย60มิล70มิลในน้ำป่าไหลหลากแล้วในโซนนี้เราก็จะไฮไลท์เป็นพิเศษ
1: ครับ
0: แล้วก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างละถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือให้ประชาชนเนี่ยได้จัดเตรียมอย่างน้อยๆเขาจะได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือสิ่งที่จำเป็นนะครับเผื่อมีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้หยิบไปใช้ในช่วงนั้นเลยเพื่อจะยังชีพได้ในระยะหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ
1: ครับจริง

0: ็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้รับคำเตือนมาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผม
1: ใช่ครับ
0: ครับจากที่ฟังท่านรองเล่าเนี่ยครับการพยากรณ์อากาศในรอบนี้สามารถระบุได้เป็นวันๆเลยว่าวันนี้ยอมความกดอากาศดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไปที่จุดไหนบ้างจุดไหนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แพลตฟอร์ม Tomorrow.io ในการติดตามสภาพอากาศให้แม่นยำขึ้นด้วยไหมครับ
1: ตัวนี้เราได้ทำโมเดลนะครับเป็นนำร่องไปในพื้นที่ภาคใต้จากเคสหาดใหญ
0: ่
1: นะครับท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงไปติดตามนะครับว่ามันมีการที่จะไฮไลท์แอเรียหรือพื้นที่ที่จะมีอิมแพคจริงๆในช่วงนั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกทางหาดใหญ่ ทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยไปทำทดสอบดูว่าผลของการพยากรณ์ลักษณะของนาวคาสติ้งที่ใช้ข้อมูลเชิงดาวเทียมที่มาเพิ่มความละเอียดเข้าไปเนี่ยหรือ AI เข้าไปด้วยเนี่ยมันสะท้อนผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับที่เราทดลองใช้มาเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องโดยที่ขยายพื้นที่ออกไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็นำโมเดลของตัวที่เคยทำตัวโปรโตไทป์ที่หาดใหญ่มาเนี่ยเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆซึ่งรอบนี้เราก็ใช้คาดว่าจะใช้ประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างเต็มที่เพื่อประเมินแล้วก็วัดผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้เทสอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจริงจังในใกล้ๆนี้ครับซึ่งกรมก็น่าคาดว่าจะประกาศเข้าดูฝนในวันสองวันนี้นะครับซึ่งก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดที่ฝนตกบ่อยฝนตกสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายครับ
0: ครับผมสุดท้ายครับท่านรองครับขอให้ท่านช่วยย้ำเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศขณะนี้ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อดูแลตนเองครอบครัวที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัยครับผม
1: ครับข้อมูลสภาพอากาศเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากนะครับกว่าจะเข้าไปดูได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายช่องทางตอนนี้ค่อนข้างง่ายมากมือถือทุกมือถือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มของกรมเองหรือของหน่วยที่นำข้อมูลของกรมไปประชาสัมพันธ์เนี่ยที่แต่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเราก็มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเรียลไทม์นะครับแล้วข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะฮะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามการเกิดฝนการเคลื่อนที่ของฝนหรือพฤติกรรมของฝนนะครับในการตกในบริเวณใดๆได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าเขาประเมินแล้วเทียบกับน้ำหรือเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นในบ้านเขาเองเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่เขาเห็นเนี่ยกับฝนที่ตกที่มันมีทิศทางการไหลในภูเขาลงมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองนะครับผม
0: สรุปสั้นก็คือให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันไปเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นเอง
1: เวลาหน่วยงานภาครัฐดูจะดูเพิงเชิงพื้นที่ขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: อาจจะเป็นมองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะรู้มากกว่าเช่นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีน้ำมันเริ่มไหลมาในคลองข้างบ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาเห็นเรดาร์ตรวจอากาศจากของกรมเนี่ยอยู่ตรวจได้ฝนที่ตกบนเขาที่ทางการไหลมาทางบ้านเขาเนี่ยเขาก็สามารถประเมินได้เลยว่าฝนตรงนั้นมันตกอยู่2วัน3วันละยังไงน้ำก็มา
0: ครับ
1: ก็จะได้ข้อมูลหรือการตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมหากมันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านว่าแต่ถ้ามันเกิดแล้วอพยพไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายครับ
0: ครับถูกต้องเลยครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาบอกเล่าเตือนภัยให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้าเกิดมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ครับเพื่อความยินดีครับก็มีออนไลน์แล้วก็มีพรุ่งนี้จะเปิดศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะไลฟ์สดจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆพื้นที่ไหนที่มันมีนัยยะสำคัญเราก็จะไฮไลท์ลงไปแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่ไปนะครับ
0: ครับผมก็ขอให้ประชาชนทุกคนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววุฒิสภาในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจึงร่วมมือกับมูลนิธิอโชกาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมประเทศไทยจัดกิจกรรม Youth Voice for Eco Law ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิสิ่งแวดล้อมณอาคารรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนในสังคมนายนรเสพปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกฎหมายนโยบายการพัฒนาและสิทธิของประชาชนในระดับฐานรากดังนั้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบข้อเสนอเชิงนโยจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจและกลไกของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
5: ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงปัจเจกหรือปัญหาเฉพาะประเด็นอีกแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่มันขาดความสมดุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันเพราะฉะนั้นการจัดโครงการแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆเยาวชนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันออกแบบนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่น้องๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นจุดเริ่มน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่จะกระทบกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเข้าไปในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยนะครับ
4: ขณะเดียวกันบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในระยะยาวการที่เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยตนเองจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางสังคมและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง
5: ผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นทุนความรู้ให้เขาเองให้เขาช่วยเอาไปวิเคราะห์เวลาเจอนักการเมืองที่เวลามานำเสนอนโยบายเสนอกฎหมายเขาก็จะมีความรู้เท่าทันว่านโยบายแบบไหนกฎหมายแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเรื่องไหนดีไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ
4: ตลอดกิจกรรมเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในประเด็นสิทธิสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศกฎหมายประมงสิทธิเด็กและการวิพากษ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐก่อนร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนเชื่อว่าเสียงของพวกเขามีความหมายต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
3: กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นในพื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและยังวางแผนยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครมลภาวะทางกลิ่นจากขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขมาเป็นเวลานานซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นเชิงรุกด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มงวดพร้อมเล่าว่าการจัดการในขณะนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนโรงงานให้เป็นระบบปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงใช้ระบบแอร์ล็อกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจวัดกลิ่นอัจฉริยะหรือ e-nose มาใช้ตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นขยะให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ของโรงงานและชุมชนโดยรอบส่งผลให้สถิติการร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในพื้นที่ผ่านระบบ Taffy Fondue ลดลงกว่าร้อยละ51เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
8: เราก็มีการปรับปรุงให้อาคารเป็นระบบปิดแต่ก่อนไม่ระบบเปิดเพราะนั่นขยะมาเทก็จะมีกลิ่นฟุ้งออกมาแล้วก็มีการปิดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติจนถูกต้นไม้โดยรอบ200ต้นขยะอย่างหนึ่งที่เป็นขยะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชุมชนข้างเคียงก็คือตัวขยะ MBT 800ตันหลักการคือเอาขยะมาแล้วก็ไปหมักเอาเกิดแก๊สคือเราให้หยุดการดำเนินการให้ปรับปรุงมันก็มีการปรับปรุงไป10รายการนะมีการปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิด 100% เลยติดตั้ง e-nose นะจำนวน5จุดที่มันเป็นตัวที่สามารถวัดกลิ่นโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ดีเทคได้ว่ากลิ่นนี่มันแรงไม่แรงแค่ไหนเพื่อได้รู้ว่ามันเหม็นไม่เหม็น
7: นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้วางแผนแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นในระยะยาวพร้อมพัฒนาให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพัฒนาพื้นที่กว่า50ไร่สู่การเป็นสวนป่านิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นกำแพงกันกลิ่นตามธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
9: ก็ต้องถือโอกาสในการวางแผนสำหรับอนาคตเลยว่าโรงขยะที่เคยก่อกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณเขตประเวศเขตอ่อนนุชเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะคืนสู่กับสังคมได้ก็มีแนวคิดว่าอยากให้มันแนวทางป้องกันธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเรื่องการเป็นกำแพงกันกลิ่นได้ฝุ่นได้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทำไปแล้ว50ไร่เปิดดีไซน์ให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สอดคล้องกับในหลายๆโรงเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องขยะได้รับการร่วมมือภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์หรือว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นพวกสัตว์นะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่ของอ่อนนุชแล้ว
7: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถือเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยพร้อมวางรากฐานระบบนิเวศการจัดการเมืองที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นทางการค้าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรอบโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีโดยผู้นำสหรัฐและจีนจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เผชิญกับความตึงเครียดจากสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรงเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าประเด็นการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวัน และกรณีที่ศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจิมมี่ไหลนักธุรกิจสื่อสายประชาธิปไตยชาวอังกฤษเชื้อสายจีนรับโทษจำคุก20ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อแสวงหาเสถียรภาพที่มากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่วนในหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าทางการไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับจีนได้โดยเฉพาะประเด็นทางการค้าและประเด็นแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้นำสหรัฐต้องการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกดดันให้อิหร่านยอมบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซส่วนผู้นำจีนต้องการใช้โอกาสในการพบหารือกันครั้งนี้โน้มน้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันเนื่องจากสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของไต้หวันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
11: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
12: แค่ทำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับ
11: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนือเกอเนยโยเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเยเนอุงควตาโอดาเลมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อยเรนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกอเนยโยเยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู
1: สอบสอชอโยกานาลูกัดูยมือจอซาดูลันยาวนักก็ลูกหุ่มยาวตาจอซาดูเจียงหลังในยานีอุ้มรัวแม่บัตรประชาชนยาวเดือจันนังเดลเน่งาขวงเกินีลูกหุ่มยาวกัดูวันนรกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจอนเอลแมโรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบเจอีเฮเดอร์อโมบาดาเนอุมายุญยาแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่แยงาซุ้มงางาปายอดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาตีซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: อายเนียวที่ขอรู้ว่าในทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่กักก็จะมีจากักก็พีเอ็ม 2.5 กักก็ฮอลลูดามาเดย์อายนี้มีจาโดมอลนะเธอก็ศูนย์อเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่หรอกเพื่อนักการสบู่จำยองาซุ้มตีตีงี้เย่จำยอเยียงจังเลยยังไม่เดย์เจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดย์เย่เนียวถ้าก็พอชมีจ่าอุ้ยฮาเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลลูดาเอออาเกอร์กามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อันุมาญาณนะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาทิเชียนในอันนอสุนเชตีบาลางาซีอาคนยิ้มพังหายาโกช่วยกันนี่อาสัวมาคาจะบอกนายย้อนไปยุบบ่อยเจเดเหนือเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กุมว่าอุ้มมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และคู่เธอ

0: Yo po na lu ta ho da nye u he ha le pm 2.5 he mi ada la nga le silanga adi mane jange do je apa pa kwa nge je mi ja ke mi ne he do do to lu chua ya mo do de la ne mo fa ne ma me nga de mi ne phi la ke bya na la ho ne sa go pa pa na go kho ni pye la nya nga adi ma yo ga na lu u mo ne mi ja ma ke ni ยอห์นยับมุนยับเพอเพลเออเธอโลไทยเนเชอร์เนปุ๋ยเกอมีจามีกาพี่เออฮอนเนบอชอมมีอะไรนี่อับบอที่ฟอลเวอร์เขาที่ฟอลเวอร์กูมันเนมีจ่าตะเคเดอุ้มเหมือเนยอห์นาลูเออยู่เหมือจะซาโดนีจอนยาผาหนึ่งเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกาเงเด
1: อาเยื่อนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชอกะปอจากันเออดูโฮอีสันนี่กามาลาเนกามองขากาไกกุญญาเออยูยูโฆษณาบีเกหมอญาแลนึมาออนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีเนียวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาชูมีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสีเวและงายีเนียวมาเจอกันยา
2: ว่าใช่ไหม
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้บูชอปเปอร์
3: เมืองสุนค่า
4: ปอกว่า
3: เนาะจง
0: โอ้ดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียง

0: อันนี้โอ้แล้วดูสนุกเนี่ยล่ะแล้วอะไรมาล่ะ
1: น้ำเนี่ยลูก
0: เออ
1: สนุกเนี่ย
0: เอออ
1: ันนี้เทตัวเนี่ยลิงเนี่ยแล้วเนี่ยบุรีรัมย์มา
0: เออ

อุสาพออุดุธรรมเดยเยนิมิขยายกานาลุเนยเยเยเยเยนิมสอลอยเยเยจอนาเจอนังนะกะลาเมเยญะวันพฤหัสสบดีเนนองะเนนองะเนเยญีตมิเนลอยเยเยนิมสอนางะเนอายอเชมุเนติขอลเวจอดามะเดเยเยเดเยเยอินอนาลอยเยงาอมะโดอายาจอนทานะบิจาลิเตเยญอเดมะมะเนนาขอเนฮกาเมียวมัวดวงจอมาเยญะขอเนอินอนาลอเลเยญีงามาเมียวมัวดวงนมอานะทินนะพะกะลางาเยญะลอฮกาเมียวมัวดูฮลอเยญะยอนอลาลุทอจุละไงจะเอเนอชมเยลอเลเยญีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ฮกาเดอเดเยญะเดอยู่ในยุ่มและคู่เถอะนะขอเนี่ยสวทเชียงใหม่และคู่แม่เดและไอเหนือเหอะเราเลยนี้อินออันเชื่อบาลังอาศีได้ยินเนี่ยเดไอยินเนี่ยว่าเรางาเชงอาโคเบียงละงาเหงายินเนี่ยจอดาลาเนี่ยยอดนอนาลูกหัวทนจืดละเรายินเนี่ยงาเชงอาโคเบียงละงาเดอินอนาเดยินเนี่ยเดมามันนี่นะเหงามีมือดูเนาขอเนี่ยอัดดัมเบลตินาขอเนี่ยอัดเดือนตาดอฮกาลอยเอ็มที่พระเอยาสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปานเนลอยเยนี่เนทอนจูลาเมเดอัดดัมเบลยาสมชดเจอแต่เยนี่ลออัดเดือขาชดเจอนะขอเนี่ยจอนฮอปาฮอยาลาเนทอนจูลาสิเยนี่เดฮกาอัดดัมเบลเงินนั่นอินังกันนี่เยนี่งาเชงาโคเบลางาเยนี่ลออินุมลาขอเนี่ยเอเอ็มที่พระเอยาสีเชโกแต่มาเงื่อล่อ AM 639และโคทีมยาล่อ FM พอปาก็ดูคนนี้ยิ้มและพระยาล่าเยียเธอมิแน่ไอ้ยิ้มพระกามหยอกมุ่นดูแน่นอนคนนี้เออพอปาเนี่ยเยียนี่แน่ถอนเจ้าเดและคนเนี่ยต้องต่อปาดอนนะแห่งกามแม่เยียเนี่ย AM ที่พระเอยาสีเชโกกิโลเฮิร์สแห่งกามเดินแน่เราแห่งกามพอเนี่ยเยียนี่แน่ถอนเจ้าแม่เยียเนี่ยเธอมิแน่ล่อรวยอินนนมือเกล้าล้วนเราเลยเนี่ยกามีอมุดูนะขอในเพื่อนย้อนถอดถ่ายพอปานเนี่ยเราเนี่ยกุลอนจอนดาวและยังอาทิตย์เนี่ยเพื่อนซื้อคู่หลานเนี่ยยังสกอตจะเลยบีจอนดาวเราเนี่ยขอที่คนว่าจะตาวอายุชิวเดอร์กามขอเนี่ยเราเนี่ยดอดเด็กก็ขอเล่าขอในเงือและเราเลยเนี่ยถ้ามีเนี่ยเรางาก็ดูนะงามาอายุเนี่ยเราให้อินาเราอายุชิวเดอร์แม่เรายอมอยากจะจอนดาวยังมีเนี่ยนอกจากนั้นอาบัตถอเดและทุเรศหลายอย่างเราเลยเห็นนี้อุสนาลิสิลาเจรังเนี่ยอาดัมเบดามะเย็นยาเราถึงมิเนะอมาดูอาบายาถอมิเนะเราเย็นเธอเนี่ยอายาจอนฐานในบิดาเดนุสนาเดอายาจอนฐานในบิดางาลาเราเย็นเนี่ยย่อจอนารูชันเทเนนะหาลาลัวนะหาดันยาไม่ได้เย็นเดนุสอติขอลัวจอดามาเย็นนาลีวัวหลังก็นี่ล้อเย่เนียวอาคานงะงานนี้ก็รอแหลมเทาจะกะแอกะดานแน่แน่ล้อเย่เนียวเดือดขาวก็กอโลและอายามพักกันยาล้อยบินาหาดายามาเดเย่เนียวเดที่ขอล้อจุลามาเย่เนียวเฮกันแน่นะอายเนียวอันนอนจะแม่จะกะแอกะดานมาเดเย่เนียวเดนิมสอกะเย่เนี่ยทอนจือล้อเย่เนียวอาเดือดขาวอันนอนนะโหที่นอนฉลังอ่ะเดเย่เนียวบลาสีนาขอเนี่ยงาสีอาโคน้ำมังที่ขวาเดเยเนียเดไทยอันนั้นอินาวันพฤหัสบดีอันนะอันนะเชื่อบลาสีนาพฤษภาคมล้ออาโคนั้นยิพังอายะโกช่วยงานเดเยเนียเดขณะโคตรละโตล้อเยนี่นะถอนเจอนิมจิอายามเมื่อละคุยเดเยเนียวกันนั้นเนี่ยล้อเดชะทิบุมเล่พนหาดามาเดนิกาโลกูและงาเดอันนี้เอมี่ในชาติชาแม่เย็นยาล้อที่คอลเวอร์นะฮะจะดามา

0: Yé nyéo hà ná dọ chá lọ yé nyéo pháu nè bí ná hà dà hà dè yé nyéo dè Yá lá hà bió dù yó hà ná lù wè lọ yé nyéo Hà gà chọn nọ bà lá ọnè ná hà lá ọ a yé nyéo gà ụ dù thà má dè yé nyéo dè Mà khó bà nè ná hà mà é Facebook bà nè ná hà mà é lọ lè yé nyéo sơ thần chú lá ngay nè yé nè thảo lùa lọ yé nyéo Y nọ ná hà gà mió muôn dù lọ ngà chê ngà khô bion lá ọ gà dù lọ yé nyéo Gulong jang dao ya mi ne nga mo do abaya tho ne ga a le edala mi ne abaya tho inga de le aya jang thane bi jama de la la le ye ni ene thale de e kho ne ye ni e lo jo de na me na ha ra me de na li wo lang ko ni lo na yu na kho ni ha kha no ga ko le m tha ja ga ra ne ma de le e lo ni he ga lo ye ni yo mya kho ni a hwa pho kho ni ko du ye ni a lo ho kho ni ha je la nge mi no kho lo บาลาโกเซียนเนี่ยนะดาลาเมเยเนี่ยขอเนี่ยยอเนดองเนี่ยอันถ่าจาเดเยเนี่ยเดเธออยู่มุจซาโดกะกอมเอกันตะฉัวกะกอมเอลอทีมิเนลอหัวนึกะลัวเดลอเลเยนี้อะหัวเทซากะมอเดยะกะกะผายลอเยเนี่ยหัวเนกะกอฮะจาอันถ่ากะแลพอดาเนญาเดเยเนเดยอหายางฉัวกะกองะเทเยเนี่ยหัวพอเนจาอันถ่าลอ
1: ที่คนรวยนะฮะดามาอยู่เนียวคือก็ว่าดูเอยู่หายาผู้ละชัวเธอนะอยู่ไว้ชัวเนี่ยอยู่หายาไงหรือหนึ่งมาอยู่ซาซาเลยอยู่หามาแต่ในชัวชนยามีอะไรมีบินเนี่ยอยู่ยาปอสิญญาก็อยู่ก็ปอสิญญาเดินในบุตรละอยู่ในจักรเนี่ยอยู่เนี่ยยังตอนแม่แม่เธอนะคนนี้มีสอยอยู่ยาอะมาดาเธออยู่ก็นั่งรู้ตะโกนมาดูอ่ะเจียอยู่เนี่ยอยู่หายาเธอ โยฮายาทาเดเลงายูกานาลูบูเจเนียเดเลเมเจยีญาเฮฮือมาสิญญานีลออานายูฮายาทากะเดเลงายูฮายุมดอนยูเปียวนากโลเปียวดาเมเจยาเอเทอร์มินาลอามาดายอดึมาฮือทิมวาเจยีญายอดึมาฮือทิมวาเจตกะยังเมเนเนอยายอมุพาบิเดดาอเทนาลอยีญอทิเดอานาอามาดานาลอยีญอยาเฮฮือมาบิจองพูเนียทาจองลิโอทาจองบัวแล จังนาเฮฮึมบีจาฮึมบีแลเรดีเอเดเลมเสียตรูเอเธอนาคนนี้อย่าเฮฮึสิญามองเอยังอายามบีเนเนอมาบีจอสีดางาเลตรูเอไงเธอมีเนยังเฮทัจังเฮทัจังเลอยู่จอนาลูเทียเธอนาคนนี้มาเมื่อเจยิญายังอายามบีเนอเนออากุจิงาอยู่หายหัวเตอยสินงกัมปลาปุยญาเล อากุจิงาอยู่หายหัวจนยาดาวเลยยังอายามบีเนเนยังเพียเจเนอเนอบีจอดาวจีเลอตรูเองอะอายอดีอายอนโนกุจอนเดบุเดโรจอนเดลิโอเดเลอมาดันเนฮามเอโรเอลายอนโนโยทุทุโดยนาโคเมโคเมเธอนาคนนี้ลอยยิ่งเยียวอยู่หาอยู่มือพาหุ่นลมจังลมจังนามาดาโอซามะกาแล้วก็เอเนสดัมบีแล้วก็เอเนงานเนยอยู่หาเนอเฮ่เฮ่มาบีจาแล้วมีสีขมยนในงานลอยยิ่งเยียว เธอมีในตัวที่น่ะอย่าก็จะจ้องมองคนนี้หรอมาจ้องผืนนี้ผิวย้อนเนื้อหนึ่งมันจิ้มเจนยันนี่ผิวอิ่มเจียอย่างเธอมีในอย่างก็จะจ้องสีน้ำมองอะไรอย่างอายามบินเนี่ยบินเนี่ยอย่างอย่าอยู่หาบิจอกระดาษเธอหน้าคนนี้อามาดาหนึ่งมาอยู่เจเจแล้วจ้องเนี่ยเนี่ยหรอเธอไงอย่าก็จะเอ็นเนี่ยละมองอายอยู่ห่างเลยอายามบินเนี่ยเลยอันนั้นอย่าเอ็นเนี่ยละหน้าคนนี้อยู่ห่างเลยอย่าเอ็นกันหน้าหาเลยหรออาเจเจเอ็มมองอย่างเลยอย่าบีเอ อย่าบีเอนะคนนี้อย่าเนี่ยเอ้ยยมมือยาโลมันมามือยาโลแล้วอยู่ห่างไงม้อเน่แล้วอันนั้นเธออย่าเอานู่นเนี่ยยุ่ยยุ่ยเนี่ยอะไรอย่าเนี่ยบิงเงินนะอยู่ห่างเนี่ยนะห่างไงก็จีมือหน้ามาแต่เนี่ยดูไงมือหน้ามือมีอะไรเนี่ยมามือหน้าคนนี้จีมีเนี่ยมามือหน้าแล้วอย่างยมมือพายเนี่ยเนี่ยบิวสิ่งก็เจียอย่างอย่าเฮ้ยจ้องมามือเฮ้ยจ้องมามือยาอะไรจีมีเนี่ยมามือยาอะไรอยู่ห่างไงเนี่ยนะคนนี้ก็จีจ้องก็มามือยาอะไร อย่าเธออยู่หันเนี่ยฮะจ้องเนี่ยยมก็คอยอามาดังคนนี้มาเอ็นเนี่ยพอดีปีอาจีอยู่เนี่ยอ่ะขณะอยู่หันอามาดังเธออยู่หันยังเฮ้เฮ้แล้วน่าหันไงเลยเธอไงอย่าอยู่หันเอ็นเนี่ยพาไงดูขอน่าหันจีอามยังน่าหันไงเนี่ยคุโรเอชเจียเนี่ยยามเอ็นเนี่ยพาเออมาน่าหันนี่ลอยอยู่เนี่ยอันน่ายังน่าหันไงอย่าอุดุอินุ่มดอตอนนี้นุ่นนุ่นเรื่องงานจีฮะ อากุจิงาอากุจิงาอยู่ห่างแต่น่าหันเลยอยู่ห่างอยู่เอ็นเดียวเลยลอยอยู่เธอไม่ได้อย่างนึงนึงเรื่องงานจีแล้วตัวเองอยู่ห่างมาแต่อยู่ห่างก็น่าหันอยู่ห่างก็เนี่ยมาเล่มเสียหรอเธอพัฒนาบ้านเนี่ยเธออยู่ห่างนะก่อนนี้อย่าเพลย์แล้วงานแล้ว 有叫那路多么偏见的你，阿杨杨明奶奶杨个子阿妈大路嘞，杨那哈那个有哈个杨二厂个杨你老爷牛，他们那个杨怕后老个呢杨多罗庄的呐，阿个土爷个土老个吉普勒莫勒个杨有哈在等你这边杨阿姐，好几好几种有哈女女伴杨阿姐好几母好几妈母母姐那个呢有哈哈你这边杨的唔呀嘞。安那也有哈慢，但呢都成种几种个有哈慢，但那哈地来养阿养嘛比阿个几种个有哈特点比种好特哪个呢？也提及嘛种婆阿只幺个买呢婆有哈么多来许点女安他呢出下呀，过路行下来呀，有有讲不啦个呢嘛？讲解多阿只幺个呢，都嘛比矮个老二面呢咯，阿错就讲买差买差呢比伊有哈有哈么多来许女种嘛养阿只有哈好种养嘛来咯。特别那个羊多罗片的那比较特哪个呢？有的嘛母的嘛就有呀。阿那特阿妈的羊们那个老有就，有门个个那有门个不溜嘞，没接嘛门个个那嘛门个的，前面那嘛门个来了。有个那哪个呢？有门个个那前面那门个罗罗门个嘞，有门个个个呢？有哈么多呢？木和木，什么多呢？木和木，阿姐唔有个讲呢和木，羊有冇拍呢？姐姐呀，阿看那地盘那羊，你了呢？唔来杀来二和呢？阿妈到他大姐，他二姐，阿羊比奶奶二，羊有话那多种来买嘞，唔来买嘞嘛？都讲唔来二米呢？唔来二不打扮呢？羊阿地叫姐姐，新娘拉妹姐姐呀，阿看那有哈唔来杀来个有哈阿妈的。在在在那呀个，我呢，你要么你让婆妈家呢啊，姐家伙呢啊，吵那给过来啊，他又好，你妈来许在你吵一场家姐有呢，看那呀，你许许你吵那呀个独特那伙呢，也是你讲羊比新娘来如果把道路头羊，又好呀许一场呢，你妈许你吵家那，也是你讲过又好，不然么来许嘛有个娘个就面你来，都罗外个的，他们呢嘛大得。呀那呀叫叫的有话那路阿哥姐爱吵那个呢长阿路嘛长阿路门阿嘛门阿来咕噜呀爱吵吵呢如果你那个你能骂个啦切那啦切破鼻毛能骂拍那能骂拍破鼻毛来咯有如果你那个你呀他有好意妈妈你个就就叫打呢呀二个度哎提交提那就就回来，他要要摸啊咯，要摸多，后要摸后要摸那长啊路，么长啊路嘞，前面那长啊，前面那么长啊，长的前面那长，么长的前面那么长嘞，如果你那长的胖啊嘞，后路外弄弄弄那就有呀，他们那个丫头啊，有话那路，哎奶奶不是伢摸哎他那丫个乖的都老好呢，阿妈大概有么怕哦，好了皮奶奶阿妈大概也有吃的不那吃奶呀奶，第二个阿妈大可那哈也奶个儿有么那咯，阿那羊有叫那路那么肥肥哦，羊有对嘛么耳朵带那可你有好呀个，我是啥个奶哦，怕得到了，怕回来奶有得怕得到可你那么可啦，不然嘛吃路东阿姐姨呀，丫头啊，他阿妈大奶阿羊比别几种个吃吃来哦，都罗奶奶出来了，干嘛东阿姐他们奶哦。阿妈打的有叫那路的家吃家，羊阿羊嘛比呢，阿个几个东个个好古嘞，唔写多罗个阿羊呢，有喊来叫羊有毛，嘛比毛伢头来多呢，阿个几伢个有喊来叫呢嘛毛呢，阿羊嘛比个大毛伢头来多呐，阿叔阿阿妈打好呢，有个叫个啦，壮啊嘞，就我把阿羊有喊多苗伢死，他们呢阿叔阿奶嘞有喊来叫嘛吃伢来多呐。จ้องมือดาวคนนี้อายามอยู่หันตัวดัวสี่เนี่ย
0: เธอนะอาหูเทศะรออาหูในจังถ้าเออรอเลยเย็นนี้เย็นนี้ยอมยาคนนี้เนื้อเกิดดูแลรออาหูในจังถ้าเออพ่อเนี่ยบินาหาดามาเดียเนื้อเดียเหตุการณ์นั้นเนี่ยต่อชาติบิ่มแล้วพนาหาดามาอับบริหายในชาติต่อช่างงานเย็นเนี่ยรอที่คอลเวอร์นะฮะเบียดามา

0: 아테나 아볼리하이네 차로 연유후미랑 네모냐레 차도 창아데 야나하벼두 요가하나루웨데 녀데가네나 로이녀 아드 아카 도치랭아테 녀로 비나하다냐데 녀데 흠티콜레나하다마이 녀
1: ti ahu tsini to da za ahu che sum la da pya to ti ahu chu mo do da ti ji sai ti ji da kha le ni a kha ti do ko lo ma bo do yo ni pyo kha le nya do ti ya yo du ma bo mi ne a ge pho ai ko e pyo nya u sum a kha khu lo khong kha pha khu lo si ตัวเจ้าอคือนี่คือชอบก็ร้องละโอยาจอแม่เอออาจอทุลานานี่ทุ่งเชออกันทุลานานี่ขอบาตัวเจ้าอาจออกันเตอยอมมือยอดเดมาเสบัญญาอูงาอาวอผิวเตมะนี่ญูผิวเตมะคือตัวเจ้าอาวอผิวก็อญูผิวลวยปองแม่โกบัจจิสุทธังสกะมอพี่อฉออะจา

那就很多困难

照灯光，你老老女把个下手把女老光，哎。

你说，创建了这么条路，这你是假人，人脉与人脉，前后问蒙古，一起问马拉雅。

0: 一切都要坚持去麻烦都把你拿他妈就拿他从我们罗马去罗马什么你拿也拿他从我们罗马那么没下几个你妈妈就要
1: รัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่

0: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิง11นัดแนวชายแดนโอเสม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มายั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ส่วนโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดระบุฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไป
1: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนทุกอำเภอระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
2: นายธนวัฒน์เดืองเดชหัวหน้าสำนัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรืออยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดงดเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกหรือถ้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงห้ามออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดพร้อมเฝ้าระวังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: แล้วสัวบาททองแล้วเนบาตาฮากรแล้วแต่ยาลอซาต่อปูแล้วดับบาคาดอตชาบานี้ก็เนบาเกตมาเจอขอบโลเลปะชุเกไม่ได้เมบาอาผัวลีอาหมัวป่าอาเปือแวไปมาเจออไม่ได้เมบาตัลลอและยาลอซาก็บาชัวตาเกและขีเนียต่อปูจะถอดเลือดนี่ขอเลือดสิญาลอเลือดแต่ฮากุฮากออุดอนิลอตัลลอและชัวตาเคไม่เวลาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน10วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่053285355
5: กว่าจะพูดแบบก็ร่าแฮกเก็บประตูพูดก็เดลทีมเวกิแม่แกลกเวกิแม่แกลกเกสก็ตาติตาเฮเวดาเลอร์หมูอูแกทอลเลอร์กาปูหมูอัวปลือดอกผักกระพรือ PM 2.5 และกาโต้กอดต้นหนูหมูอูแกทอเตะหุ่นเลอร์ตามาหล่อกว่าแชร์แกลกเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมูอูแกทอลเลอร์กาปูหมูอัวปลือดอกผักกระพรือเลอร์เวกิแม่ดอกผักกระพรือเลอร์เวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์คีข้อว่าข้อเวกิแม่ปรับพลาลอดที่ก่อตำรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาจิตาเฮเวดาเลอร์หมูอูแกทอลเลอร์กาปูหมูอัวปลือดอกผักกระพรือ PM 2.5 ตลอดตักแล้วแหละต่อตเนียเคเนคเวดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอูชูแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชูอูชูแกตาสุพอสุค่ะเซเดวาเดเซลาเคตก็จะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอก่อตาชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูทอกลิซอและกึชกะกึชกอมุโคชุยผักกึพลือโตโอบะน้อง
6: เออเวเจอร์ผักกึพลือผักกึหมู PM 2.5 แน่พลาดแหละเด้อแม่ทีมแม่สากุอุกุเฮนเลยจ้า
7: อันนี้แน่อลุเลปะชูกุชุเกราตาตาติเลยแน่เมตาหลอตาสุกอสุกาเอาเลตาสุตาตาหลอปะชุเกทอไว้ดับก็อ้อกอเจ้าผักกระพือผักกระหมูเก็บบัตรที่บัตรโตเก็บเต่าจวดเล่นเลิศเด้อ
6: ดิเน่ป้าบ่ามาเจอหล่อซาตาบ่าชูอูชูแกทอตาตาสึกกอสึกกาบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสูอาทอเซกว่าเชสก็ซื้อตาบ่าเมอร์เลอร์หมูอูแกทอเลิศกาปูเนื้อแม่มานี่เดอพายอีเดอผักกระพือผักกระหมูเดอจิการ์ลอเจ
7: อันเมียกลิสต์ก่อนในกิจแก่กิจกอทอเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กาก็กาอูกต่อตาชูอูชูแกเปิดกันเนกสู้กับซานเนกลิสต์ต่อก่อนเลอะอากาศแก้กับชิคอนเนาะแต่ช่วยมันลาเก

0: แทนเด้อสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ดอปูแวปากญอโพในเมบาสะสู้ออมเมื่ออเลวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลิกะซานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอ
0: ตืออีสู้อแมญ่าปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บลือแก็บโผล่และติเลื่อนหร
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อหนอ

No, the Omichoper Dopu Wemuga Patti Pupi, Womosuko, Braddog, Nata Popaqua, Dota Popa Bracalu, Bracanyoko, Rano, Tasugatomu, Rocco, Quinari, Letulur, Anaritici, Hetocolosa, Pelleta Lotta, Let Vitiukalilo, Gotjote, Vicky Meh, Tonya Ino, Saw Water Chiang Mai, AM, took a toll regazan, Nui Chihu Kilohertz, something and Pachas and Pan T Sam, Grom Pachas and Pan, no Tokolosa de Ya. DJ เสมอเจาะสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตโตกอดดับปูแวซิโซโดล่ะเกลอซาโกมอสกอบาชาเดเตเนเตดาซิบาดับปูแวเมเวดาเลตาตินีญาอีเนอะตูดอดาเชือต่อเลปึกมาบุมาบาสกอดาดอแต่เชือต่อเลมูกอคอไปเนาะมาบุดาเพเลปะตัมมาลอเมเวดาอะเชโตรมุนีมุซอลเลปะเตทอวิทยุตตอญาอีอะมุนีรออะเปรทอเวดาเซชิเซนีลิเนาะดับปูแวปะกญอโพเดอดีเนาโคเนปึกกะแทกะตอผาตาพิตามาดิซอเลเกมาบูมาบาดาลือออลือออลอซาเนจัดถอนเลมหาชาคอลีนอบาชาดือดิซอเลบาชาเมเมเลปึกกะแทกะตอผาตาพิตามาเลมหาชาคอลีลีนอมาจัดตาพิตามาเนอุทธรเวดาและตาตินิญาอีนอตาพิตามาอุทธรตินิญาเดอดีเนาโคเนเปิก็แทกตอผ้าตาพี่ตามาได้ปก็บาเล็กกว่าเชเจเฮตุกอดับเบิลวจบโพล่ะบาชาก็แทกตอผ้าหรือโพท่าโพตาสวิสาเชอปอลิคีปอลิปเลือนตาโอเวดาคือทอคือล้อเจนอดีนาโคนเดอร์มอจะก็แปลกคือนาตาสมือสามมือเสร็จผ่านเลยนอเดอร์แค่ขอจะก็บาเลยรอได้ที่คอล่ะปราโทรศัพท์ตัวดูตัวจอยาก็มีแล้วตักโขกอ่ะนอดีนาโคนเดอร์โอชวดเลยนอแล้วก็หนักตาสมือสามมือและส่วนเมียปานอตาบลื้อ

เดอะดับเบิลแวร์มือกาพัตตีพือพีปราโดกันนาตาโพก็กะตาตนียะอีเจอเกอเฮตเตสิญากุนาเลบาคาคือตะกุบากุเซร์ค่ะเนาะตาตะไคเน่อาแกตัดชาร์เข้าเลอเอาจะจอดจืบกาจิบะเนาะดิสิบะเนาะดิโซเลไม่โอบาร์บลอปาฮึเพิร์ชาร์ทอดเล่เล่นตาจันนี่เนาะอาคอร์ดที่คอนโลจิเมปอมาตาออตาออปกติเนาะตัวออมาตาดีกูดีกันแล้วอาแฮอาฮอนตาราติเลอบัชาโอโอฮึเพิร์ชาร์ทอดเล่เล่จันนี่เนาะอีกคาเดจะเกิดแตกนามีวัดาเลอจดแต่อากัวเนี่ยก้อยดาไส้ติ่งอักเสบจันนี่เนาะไส้ติ่งจันนี่เนาะเดอปุ๊บปากก็หลืบปากก็ยอมไม่สิญาลอตเตเน่ก็ไม่บาบากอเลอร์ไส้ติ่งนะก็นึกบาดไส้ติ่งกาจะเนี่ยเนาะเนื้อเพื่อชาลิจะล้อบากกาจะไปดัดอินเน่เนาะไม่มีเลอร์ตาชาเลอร์อากอยดาไส้ติ่งเด็กคันเนี่ยเนาะอันนั้นก่อนเน่ปัสสิญาเสียวดิโซเลอร์ปุ๊บบ้านมีตึ๊บบาบาเล่เนี่ยปุ๊บก็จะกึญยาลอดาเวซาเซจิเนาะก็สีสระเตจูเน็ตเลยไปดัดอินเน่จะแล้วขึ้นเนี่ยตะกุบากุเซร์ใครเน่มีไปดัดเลอร์ตาชาฮีอัลลอก้อยดาโรงพยาบาลเปาโลเนาะเดออากเวนอกเวคาเลอร์ดิโซเลไซติงอาเรจันนี่เนาะจะแลกกว่าได้เออตาตะขยะเก็บหรือเก็บโขเกเลแลบัดนอนๆอะฮึเพชาดสิญญาก็เวดาดิเนาะมึงกับพัตติโอก็เจอโขกรถละนี่ก็เวดาดิเนี่ยก็ตื้อเลอก็แกก็อะไม่มีเลยไซติงตะไคเนาะอะไม่มีเลยไซติงเนี่ยปะกบับเคยเหี่ยวก็กันหรออ่ะมีบาเนาะปะกบับเคยเหี่ยวนึกไม่ถึงเคยเหี่ยวนี่ไม่ตื้อเลือนั้นน่าตื้อเลือไซติงแต่ภาพเราเนี่ยตึบบาเนี่ยต่อบาปะเตเลตัดชุดตัดชาอาคูอาขาอาจืออันตาตับบาเออบาเซแล้วเลือบฮึเพอปูเนาะเดออ่ะไม่แต่พัตตาอันนี้เราเนี่ยบาก็คือเลือตึบบาเนี่ยต่อบาอาขันหน้าเนาะน่าตื้อเลือแต่เวลาบัตรการในสิจูเนาะเนาะดินเนี่ยคนในเดอเซโลเปิดกระตู่เปิดกระกอเลออันนาทุ่มหมดในเดอในเม่นในนาหูเนาะดิโซเลอร์ภาษาเกตเต้กนาอาชาเราก็ดิเลจันเล่นตาใจเนาะในเม่นในนาหูในเม่นสิญญาก็โดดชิชิต้าได้ไปชมหมดเลยอาก็แก็บดูแก็บโขเลปือพ่อแหวพ่อก่อนหรออาเต้กนาโดนเนาะอาเต้เวลาเลยดีโรงพยาบาลเปาโลนี่อาเต้เวลาเลยดีระยะแรกคอมยูเลอร์ตกโคในหนอนดิโซเลอร์ปลาเลอร์อันนี้บาดไส้ติ่งเนาะตกโคในหนูเพื่อกระชับเพื่อชับก่อเอ๊ะแต่ข้าอวดชัดทอดจันเลยจันแล้วชัดทอดเบื่อเบื่อเบื่อจันนี่เดี๋ยวจะจุดจัดรอบะชัดทอดตีตีจันนี่อ่ะจะจุดโจ้ต้นนารีขี้นารีชัดโดดทอดจะเจ๊จะเจ๊ต้นนี่เนี่ยดูเออใช่เราชอบดาเวเลอร์อาชาก็เตือนเนี่ยมีเวดาเลอร์ก้อยดาเลอร์รอบสะดืออะคอมโยเลปาปาเดสวอนอย่างไรเนาะปาเดสวออีลาตุกคนเนาะเด็กขดเด็กเคลื่อนได้จากเนาะเด็กขวาเคลื่อนจากเนี่ยช้านี่ซ้อมไม่ดื้อช้าต่อตีตีจากเนี่ยอ้อนอะไรก็สี่เลยอยากแก้ปวดไม่เกะได้จากเนี่ยเด้ออาจจะกุญยันระบายได้ไม่ได้เนาะช้าต่อตีตีอันนี้เนี่ยอาจจะบ้านเนี่ยตัวอันนี้ก็น่าใส่ติ่งเด็กคนเนี่ยบัญชาอีกคันในปักกว่าบัตรป้อนสัญญาณรตีดิเนาะได้ไม่ได้ระยะแรกในตัวป้อนสัญญาณรตีดิบ่ะเด้อตัวปอนลับปีลับพื้นที่ใจวะเนาะระยะที่สองเนี่ย

เอบากากอดาเฮติเลอร์ระยะที่2ได้ใครโอก็โอเคทอเดตเตอร์กุมก็มานาปูดิเจบาระยะที่2เนี่ยคอมยูเลปัญญาวันตาเนอะคือดีเนาะอีคาเนบาร์บาลันสัญญาณติเกดาเจอเตเวดาเนาะระยะที่2ในเมเวดาเลอะไปเตดอกันกอปูเวดาตนีลิมอมาราตนีอีตะคาริชัชชาเฮลอกิเลอะบูเกเลเปเดคลาโรเตเวดาเนาะลอกิบูเลเปเดคลาเดเจลาชเวรปาเนาะเลนจิชเวรปาเนาะนี่ไม่ตู้นี่ไม่จีบอ่ะนี่เด็กขลาดชิแกเลออาชเวรปานี่เนาะปากอดิเลจันแหละปาปานตลอดปาฮึเพอปาฮึเพอแพ้เลอปาเด็กขลาดบาชาลาชเวรปานี่เนาะจีบอ่ะชิแกดูเลอแต่คันเดือชาติชาติโอร์แกบ้าอันเนี้ยแต่คันเดืออันลอตีเลอคุยชิเปอร์เซนอันเมตตาชาติขาคอเลอไส้ติ่งอักเสบตะคันนี่หรอเดออันนี้ดอนไม่สัญญาตาได้กอดปีหรือเปล่ามึงกับพัตตีนกอนในชุดปีหรือเปล่ากอดกอดเดินหน้าถอดตีหรอเนาะบาร์กาเน่ดิโซเลอร์ไม่กู้อันได้เนาะไม่กู้ไม่เกิดแชร์ลู่ชาร์ชาริชาผู้ชาเปอันเนี่ยตาตะคันเนี่ยชาร์ละชาร์บาร์คอลาช่วยปานี้อันนี้เนี่ยบาร์คอลระยะที่สองอันนี้เป็นสัญญาล็อตตีแล้วเลยแต่ใครดูชาร์ละช่วยปาลามาฮุดบูบาสเวล่ะกษัตริย์กษัตริย์ทอดดามุนอดตะเปช้าอันนี้เนี่ยแล้วก็ศีสระตะคอเนาะแล้วก็ศีสระแล้วหมอเนาะแล้วเตจุเน็ตแล้วหมอดาดีดีเวเนสีญาเวดาที่เขาอ๋ออัชละชั่วอันนี้เด้อมากกว่าเรากว่าเลยเอ็กซเรย์ทีนี่ตาจันนี่ก็เอ็กซเรย์เวดาก็กว่าชุกกว่าเตก็อันตราซาวเวดาตาจันนี่เนาะกว่าเวดาเลยก็ศีสระจึกแวกขอกแวกวาดาเออสักมาซาตะมอนแลจันนี่เนาะเนาะเด้ออเมทีวดาตาได้ในบล็อกก็สีสระกะยาก็ดาเวนาเลอและละก็ต่อก็ต่อตาเชื่อก็ต่อแล้วปัญญาตาชาเลอไส้ติ่งหรือคะแนนตะสีบาเนาะตะสีบาในเมกอเฮลาเลระยะที่2ในระยะละซะปกติเนาะมาจากได้เกะกับโพธาซะเลาะปะผีอักขมเมระไคเนาะปะผีมาซะลิจะเลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซึลเลชิเกเนาะไส้ติ่งหรือคะแนนเดอเมอักเซบดาก็ย่อมย่อๆๆๆตึละชานกอเกบันจะนั้นมึเพยตาเดอประชาชาติแกล้วนตามุสิมุนอเดตบานามีนอเกสัวเมื่อต่อมวนตาปกติปับเพื่อไปดาปุ่นหลอชี้กันไงล่ะตาบาจินเนคิดด้วยชี้กันไงล่ะเดยาไปดาบลาเซนออีกคาเดอคอมโยเลปาเลกอร์ดาเฮติเลอร์อาชาถอเลระยะที่สองจะเนี่ยนอในยาคือนอบาดนนออาหุเพื่อรู้เจาะเลยดาบากากาหุเพื่อรู้ถอนแต่จะนี่นอระยะที่สองในหุเพื่อรู้หุเพื่อแลบางอาการก็ได้แล้วท้องผูกท้องเสียจ้ะนี่เนาะเดิมบางอาการชั่วโมงได้แล้วเอ๊ะแต่ใครฮึเพิ่นรู้ละกะจะมีบ่เนาะนั่นแต่ไม่ช้าละแชร์ปานเอโดนอดอเลกะคือกะคือเนี่ยอ่ะแชร์เลเด็กขลาดละแชร์ปานเอเนาะไม่ชันโดดอดอเลกะคือกะคือเนี่ยบ้าบ้าชั่วโมงละไส้ตีนขนาดนี้หรอเนาะบัดเร็วก็สิสระเร็วหมอก็บาดแผลเนาะก็บาดแผลแต่แผลบาดปีบาดเนาะแต่แผลบาดไม่ตื้อเลอเมตแต่พระอัตแต่พระเราเนี่ยก็ได้เลยระยะรุนแรงเนาะมีเวลาเลยระยะรุนแรงนะคอมโยเลยอัตแต่พระในรอบเปรี้ยวบาร์เรนนอนในบับเพลต์มีเลยเพลเลยอปุลอชิกยังไงเลยบับเพลเลยฮึเพลในบับเพลผ้าทอญาบับมักก็แค่ก็ชอเกสโอปวนตามีเวลาแต่พระเราว่าเมนตลอดเมียเทียตาบะอีบะเอื้อนตาฮัสกูเวลาเลยฮึเพลสโอปูเนี่ยบามักก็แค่บับเพลแหล่ในเราเนี่ยอันเดียดโดถอยดันที่โซเลอร์จมูกหนอจมูกเนี่ยเล่นยาถ้าพวกก็จะโขกรถแล้วสัญญาบก้อนเนี่ยก็ติดเลือกก็ได้แก้บัตรเล่นหมอลาบาเล่นดอกกว่าเราซะอิสเรวดาบเราบาใส่ตีแต่พัดหรือลีแต่ไม่ด่าหนอใส่ตีแต่พัดก็สิสระช่วยเหนือห้องไอซียูอันตาแรงกันหลักก็ต่อนี่เราเดอแพร่หนอแพร่เวียหรอบาตึ๊บแพร่เลยไม่ด่าชี้กันไงเราแพร่คันแหล่พุ่นแหล่แปลงเนี่ยจะถอนเลอร์อันเดียพอคนเนี่ยล้อเนี่ยก็เตือนฮึเพลนี่เนี่ยชั่วโมงดอกว่าเนาะเดี๋ยวยาแก่ปุ่นหลอกคดื้อจีดจีดเนเลอร์แซนี่คืนนี่เสร็จแล้วกับล้ามุนนอนเนาะยาแก่ปุ่นหลอกเนี่ยอันนี้เนี่ยอาแก่ตะกุบากุเซตคาเลอร์ดิซอลเลอร์ประกวดเก็บลูกแก้ผลและปืนพ่อแหวกพ่อก็บานไม่มีบาดจัดในตาดูดชี้ชี้ในเปิดเมื่อสี่ยาต้านในเดอร์อักบาดเจอรอบกับพัดดูเจจันนี่เนาะดิซอลจะเตะเลยชั่วโมงเนี่ยและมันหนอดอกจะหนอดแต่แต่พาคะแนนเนี่ยลื้อพัดสีลิมอดลื้อนารีลิมอดมันแปลแล้วเนาะตะโจดหล่อนดาตะบานในตอนแรกที่เราซีโจดเสียเนาะอัตเวดาเชื้อโรคดิซอลเลตตาชานตาอัจจีวิวอลเลปัสสีบัตเทียดโลลาเนลับลี่เนา
อาเวลากูอยากก็จะเจริญคือดิเจมาจากได้บอกเลยระยะรุนแรงที่สั่นเลยอันแต่พาลิหมออันนี้เนี้ยเนาะก่อนเนี่ยอาเก็บพลีซาดเจเนาะเก็บพลีซาดเจแพ้แล้วตัดชุดก็ต่อฮึเพื่อชาติแต่เนี่ยอากูอันมีเจาะโลกโกนได้ว่าจะตานื้อเพื่อปุ่นหล่อเนี่ยไส้ตีนขนาดปุ่นหล่อหมอแล้วได้แต่พาดีวันนี่เนาะถือแล้วแต่พันอะไรเนาะโลกโกจอกกวนตาอุเวดาอาจจะเจเนาะแต่เวดาดีเนี่ยตันยาเกอสันตาอุเจเนาะบัชาเดนเมตุลอนนึกจอดเดชลอนนึกจอเออแต่ไม่จอดเดบะชอลอนื้อเพื่อต่อคอนเด็กขันหลาละเชื่อได้ปานนี้อ่ะไม่ชาชาแล้วผิดปกติจังเนี่ยประเทศดีเนี่ยอ่านี่เนี่ยเร็วก็สีสระเคล็ดเนาะไม่เหม็นเลยระยะที่หนึ่งระยะที่สองในยาในบลาแต่ช่วยต่อตินยุ้ยละเพื่อเราซะเนี่ยยุ้ยละบลาเนาะตินยุ้ยคิดยุ้ยในเกมมาราปกติละเนาะอีกคดีชั่วโมงเลยอาจจะเก็บดูเก็บผลแล้วปื้อพ่อแหวพ่อก่อเนาะเฮตเตอร์คือดับปื้อแหวดีอีอ่ะแลกอีดอลเลอร์ตาสมือสามือสกอแลสวมิญญาปันเนาะ

Bye.

Papa

0: านนท์นันตาสุคนครับปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไร้ข้อยุติ
7: ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้มีการโจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกสปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
0: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะใช้เวลาก่อนพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นทำการประกอบศาสนกิจภายในมัสยิดอัลฮารอมขณะที่ทางการซาอุดิอาระเบียเปิดเผยตัวเลขผู้แสวงบุญจากทั่วโลกปีนี้มีกว่า 800,000 คน
8: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้ พื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบายและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะห์มุสดาลิฟะห์และทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนที่ได้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะฮ์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
0: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยดังนั้นจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ต

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเหมือนตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
8: จองฮู้ค่าหื้อกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเดเปลี่ยนฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลีเฮาคาขึ้นในค่าอลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหวอ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันปอถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาคาถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนสายตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮังลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตี3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าทบหันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเซดอนเกี้ยงใหม่หมายฟุ้น053112808ในค่ะอเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเหตุการณ์แกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5เนื้อปืนตีตีเหลืออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเร็วในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เหลือ1อังกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือ5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวตามตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเร็วในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันทักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอจันล้มถวยเจออันลีต้องฝ้าเซียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น0532760068และ0922468579

เมื่อซุงค่าเมื่อซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูเกิ้ลค่ะทบกันตีนตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกวนวันบ่ถึงมาข่าวย่ํา10:00 นถึง 11:00 นกลางเนื้อกลางค่ําอยู่จอมข่าวโมข่าวนุ่นฮบทบจอมปอแม่พี่น้องเฮาเขาสิเอามาดังเพลงความเมื่อซุงวันเมื่อในค่ะฝากตวนถึงพี่น้องเฮาเขาในวันเมื่อในเป็นวันพัดที่14เหรินทวน5 2แห่งปลาย26ปีใต้2แห่ง1ปากปลาย20ปีก็จา1แห่ง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือนฮุกลอง13คําจอมหนังตั้งเมืองจึงไทยดีในย้อนเฮอปอแม่พี่น้องเขานั่นมีดังซื้อเจ้าไหนนั่นค่ะย่อก็ค่ะพี่น้องเขานั่นอยู่หลีกินหวานกลางยานเพเขียนกันกูก็กูกวนตั้งหมดตั้งเสียงไหนนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมจำกันดีในเอามาดังเพียงความมันเอาถูกเจอเสียมก้าตอนตาในเว้นมือในในนั่นค่ะขย้อนเอาข่าวเงาเนี่ยค่ะลีตอนตาตั้งห้องปล่อยเสียงเก่งใหม่เฮาค่ะในนั่นค่ะอ๋อมือในก็เป็นวันขอบขบ55ปีในค่ะเต็มในวันก่อตั้งห้องปล่อยเสียงเก่งใหม่สวทเก่งใหม่ในนั่นค่ะเอามาได้เป็นห้องปล่อยเสียงมีทั้ง4ห้องจำกันดีในค่ะจะเป็น FM 93.25 FM 98.0 MHz ค่ะแล้วก็ AM 639 kHz อีกป้าดังห้องปล่อยเสียงเจ้าคือ AM 1476 kHz ที่เฮาขายอยู่มีอยู่4ห้องปล่อยเสียงจอมกันเดี๋ยวก็เหมือนในเป็นวันก่อตั้งอันเป็นวันขอบขบ55ปีในนั่นค่ะก่อตั้งห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่เฮาค่ะนั่นในนั่นค่ะเตมีจมูกใหญ่คุณเนาะค่ำในตุนที่เก่าเฮาเขาอีกป้าดังสมเด็จพระเทพในนั่นค่ะอันเป็นลูกยิงค่ะเนาะเดี๋ยวก็แทงหลายๆฝ่ายอ่อนกันมาอยากเยี่ยมตัวอีที่ตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะโยกก็รับถึงว่าตั้งเจดอนเก้งใหม่ในมีเจ้าคือนำเนียนก็ในปืนตีสูงนำเนียนในเสียแลปืนก็อาหารถึงลองลำลองว่าข่าวเงาลองกูสำเสียนเปิงในหนังคือปกติเข้าถึงคาวันก้นเมืองอยู่จอมตาโพยสันลอยอยู่หลายๆตีหลายล้างหลายๆตั้งซึ่งหนังนั้นในปืนก็จ่องใกล้ขึ้นมาเนี่ยค่ะปืนเตเป็นห้องปล่อยเสียงเจ้าคือในเตเตเป็นตีห้องปล่อยเสียงในเตเป็นพี่น้องพี่น้องกะเหลี่ยงพี่น้องม่งพี่น้องอาขาจังไหนคะพี่น้องม่งในคะเนาะพี่น้องเขาจังหนังไหนคะมีอยู่3เจ้าคือหรือเซนันมาเปิ้นก็ขึ้นสืบมาแทงมีแทงเจ้าคือลีซูในคะลาหูในคะนะเมียนในคะเอียวก็ความภาษาความใต้จังซึ่งหนังไหนคะตอนดาเขายิ่งหมู่ขาวนู้นเดก็พอถึงวันที่1เดือนเตมาในก็ขอบครบ17ปีอันมาเหตุการณ์เศร้าทางอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ที่ในนี่นั่นค่ะก็ลูกยิ่งหมู่ขาวนู้นก็ที่2ซ้ําพอเป็น16เขาใน17จําติดถึงเอาในคะเนาะก็เป็นซึ่งหนังไหนเอียวค่ะก็นั้นแลน้องนาการเฮาค่ะอันคึงปองเฮ็ดสร้างอยู่นั่นเนี่ยค่ะพอเฮาค่ะเฮ็ดอยู่กูว่านคือว่านี่เฮาก็ได้เว้นว่ามันอําหึงคือกับมันหึงเนี่ยๆนะบ่มาส่วนด้วยอ่านโฮปีมันเนี่ยนั่นค่ะก็นั้นแหละอายุสักคนเฮาค่ะนั่นเนี่ยก็มันอําสวัสดีเอมาติ๊กๆเตียนนํามาลองโตทบตั้งหันลองเปิดตาหันกว้างลองเฮียนฮู้จําใจในก็ดีขึ้นใหญ่มุ่นแรงมากกว่านั้นให้เฮียนฮู้เอาเนี่ยค่ะสืบเอาต่อเอาข่าวเงาอันที่มันเป็นพรดีตอนตาเฮาค่ะอันเลยอําลีนั่นเนี่ยก็ให้เงื้องเวไปสิกรรมเนี่ยนั่นค่ะอ้อฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะเฮามาตวยแทงข่าวเงาฟิงฟ้าหลาซีกันอีดอ่อนนึงค่ะพี่น้องเฮาเขาจะเจออันอยู่ตั้งปอท้องซึ่งไทยได้หลายๆอองตียามพองตะเร็วต่อบ่ถึงวันที่18ในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเตมีฝนตกฝนล้มหมากเห็บตกผ้าผ่าผ้าหลังหลายๆตีเฮาฟังกันไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาก็นั่นแหละพี่น้องเขาอย่าไปกวยอยู่ที่กลางป่างอย่าไปกวยอยู่ที่ใต้ต้นไม้หลวงกูกิ่งไม้มันหักเซอป้ายอันปืนเผาสมใจในกอกูมันอําแก่นแข็งมุ่นแรงลีกูกับล่มกุ่นบิวมาตกใส่เฮาค่ะหลังคาเฮือนเฮาค่ะหรือเลยรู้รวมเตถึงว่าจังมันปอลมแห้งมาจังมันติปิว5นี่ค่ะจิ้มซื้อในเฮาค่ะก็หรือเลยหังเฮียนกันไว้ในนั่นค่ะเนาะตอนดาเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเฮาเขานั่นนี่ก็รู้รวมเตถึงหมากเขาเต่าน้ํารู้รวมเตถึงว่าหนังคือมันบ่ติอําย่าหมากเฮ็บหนังคือมันบ่ติอํามีรองรู้ซุ่มน้ําให้มันอํามีรองรู้ซุ่มมันติเตื้อแคมดีหรือเสเปิ้นนี่ค่ะเอียวก็ตัวสัตว์อันเฮาค่ะเล็งไว้นั่นนี่ก็หังเฮียนปันติอยู่ด้านเซาเขาให้มันหลอดผลหลอดลมในนั่นค่ะหนังคือบ่ติแคมเตื้อมานั่นนี่ค่ะเนาะก็โว้ว่ากว้ายว่าจำเจในเมาจำในเพราะว่าผลล้มๆผ้าผ่าผ่านหลังมาในไก่ย่าผ้าผ่านนำเนี่ยอันนี้ก็หลุดเลยฟังไว้โยก็กวนก็เหมือนกันในนั่นค่ะพอถึงคัดถึงข้าวมันมาในปลายผลสอบผลอยู่ก็ผ้าผ่ามาในก็เสียงอสักใส่ใจเลยเหมือนกันในกูปีๆตื่นแต่มีก้นลู่หายตายกว่าเลยลองตั้งเพศสภาวะเอามาได้เป็นเพศน้ำโลกเพศลิ้นหยดลิ้นกวนลิ้นปังเอามาได้เป็นผ้าผ่าผ่าหลังจำเจในก็เสียงอสักใส่ใจกว่าตั้งน้ำตั้งหลายอันนี้ก็ถูกลีไรไว้ฟังไว้เหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเฮาค่ะมาตวยค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาตั้งเจดอนเก้งใหม่ในก็ตนตาพี่น้องเขาจะซื้ออันคึงปองให้สร้างการตั้งหลีกู้สู่ใครกว่าลองซ้อมลองหมอกอันหางหลีหางหลีเปิ้นห้องว่าใส่ขันดอกอินทขินในนั่นค่ะอันในก็เป
เปิ้นก็เตกูปีปีเปิ้นเตมีมาในข้าวในเอาค่ะข้าวเด็กเข้าสู่ในข้าวฝนข้าวจังไหนเอาในก็เตมีค่ะเปิ้นเตมือว่าค่ะเนาะวันที่13 14 15 16 17 18 19 7วันจอมกันในนั้นค่ะพี่น้องเขาก็อ่อนกันบ่มีข้าวยามตูตันกว่าๆหลู่หมอกล่องหมอกกันไล่นี่ค่ะที่เสาอินทคินเสาอินทคินอันว่านั้นก็เตเป็นสายนี้มึงตั้งมึงจะดอนเก้งใหม่อันเปิ้นคึงปองให้สร้างเอาก็เป็นตีอันเปิ้นยุ่มยำเกอหลีนะคึงปองให้สร้างกว่าเอากว่าหลู่กว่าต้านกว่าไว้เอาในเปิ้นเตมีหมอกมานานมีหลายอดหมอกจังไหนคะเนาะเตมีนั่นค่ะน้องเขาขากันล่องกันหลู่ในนั้นค่ะบ่กว่านี่ก็ห่างเฮียนไว้ข้อของเครื่องใจพี่น้องเขานั่นไฮรอดเพกุนหลักกุนโจรเนี่ยค่ะกูมันต้องคงต้องหายอย่าก็กุนอันก็จำเขาค่ะนั่นก็รู้ล้อมได้ถึงกันไฮดีลีในนั่นค่ะการตั้งนี้กูสุดที่ในใครเฮ็ดอดหมอกกับห้างกล้วยก็ไรกว่าหาซื้อเอาที่หิมนั่นก็ไรเหมือนคนที่ห่างเฮียนไว้ปันในนั่นค่ะกึ่งหือก็รีบว่าเขาค่ะมีเจอใครหลู่ใครไหวนั่นมันตื้นไรกูสุดสังเจอว่าเขาค่ะอ่ำมีเจอใครหลู่เปิ้ลให้อังก็ใครเฮ็ดจ้อมเมกว่าถ่ายเอาคอนเทนต์มันเออในได้ก็ว่ากันยังกำหนึ่งกล้วยกันซึ่งหือก็รีมีข้าวยำตัวตันกว่าเกาหลีมีข้าวยำตัวตันกว่าเกาหลีกวยกาค่ะเฮยพี่น้องเขานั่นเฮ็ดอีสังก็เฮ็ดให้มันถึงดีเฮ็ดให้มันดีเอาเจอเสือลิลิเซ่นำอย่าเจอกวางนั่นสิคือปองให้สร้างกว่าดื้นแต่ไรกูสู้อยู่อ่ำห้างในกองเตียมีวันที่13ต่อถึงวันที่19ในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในกองมาฝากตัวจุดถึงกันตั้งเจดอนเก่งใหม่ก็เดี๋ยวมีพี่น้องเฮาเขาหลายๆเจ้าคืออันเปิ้นเกยยำต่างซึ่งเมืองเปิ้นก็มาแอวเลยมาตวยแทงนั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเขาค่ะบ่ได้มาตวยกาขันน้ำมันในวันมื้อในนั่นเนี่ยค่ะบ่ได้มาตวยก็ขึ้นมาเถียงเหย้าเนี่ยค่ะ 0.70 สตางค์นี่นั่นค่ะกูอันอามาได้เป็นดีเซลอามาได้เป็น9195 E20 E85 แก๊สโซฮอเนี่ยค่ะจิ้มซะในนี่ค่ะเนาะขึ้นมาเถียงในนั่นค่ะบ่เป็นก็ได้ขึ้นมาดีเซลก็ได้ขึ้นมา1ลิตรอยู่ที่ 42.15 อยู่ที่ว่าที่สัมติไกการต่อสูงมันแทงกำ1เจตัว1และเจตัว1ก็ได้กากันอิดอ่อน1นี่ครับป้องไกก็ได้กาอิดอ่อน1จังไหนคะเนาะว่าเป็น91ก็ได้เป็น1ลิตรใน 44.38 ในนั้นค่ะกูอันกูจะสิขึ้นมาแทง 0.70 ในนั้นค่ะขึ้นลงๆนี่ก็เฮาก็บ่ฮู้ติจังเฮ็ดจังหือเหย้าห้ำโลกว่าโลไปนั่นค่ะนะเนาะก็รู้เลยว่าเอาง่ายๆบ่ว่าดีกว่าตั้งเร็วกันก็อักขีกับจ้อมกันติดตื้อแคมลีในนั่นค่ะแล้วก็ห่างเฮียนกันไว้นั่นค่ะเนาะว่าเออเฮากับจ้อมกันนะมื้อพวกเดี๋ยวเอาก้าสู่กาแลมื้อนี้เอาก้าเฮากาแลนี่ก็แหม่งกันกว่ามันก็ติดตื้อแคมลีเตเตวาๆในนั่นค่ะเมื่อว่าฝนตกมามื้อในก็มีฝนตกลงมาหมังๆๆพื้นที่ก็ดีกว่าไรไปเลยก็ฟังกันไว้แล้วก็เปิ้นก็แห่ขบวนนั่นค่ะเนาะฝนแสนหาจําชื่อหนังไหนค่ะมื้อว่าในนี้ค่ะเป็นก้นกึนควันกันเตเตตั้งเจดอนเก้งใหม่แล้วก็เป็นตีปักตาก้นแอวเลตั้งมึงจึงไทยตั้งเจดอนเก้งใหม่นําตื้อเตเตมีพี่น้องหลายเจ้าคือหลายตีหลายตั้งอ่อนกันมาโฮมไปในนั่นค่ะเนื้อวันอันลําล่วงมื้อว่าในนั่นค่ะออกพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็ฝากด่วนถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะหลายลองหลายอันค่ะอ๋อเยอะก็เมื่อว่ามีแทงวันหนึ่งเป็นวันพฤชมงคลเนี่ยค่ะเป็นวันอันลำลองตั้งมึงจึงไทยก่อนเมียนยาวันปุดเมื่อว่า13นั่นสิเป็นวันดีการค่ะยกเว้นเลิกงามย่ำดีตอนแต่ได้เข้าสู่ในข้าวฝนข้าวเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันเยอะมันก็ดีมีอยู่เฮ็ดเลยห้องพันหวานกานั่นค่ะเนาะเจอพันหนังคือมันโปรตีหมักเขาเต่าน้ำเขาคันเตะหมักเหลืองกึ่นโป้งเนี่ยนั่นค่ะเยอะก็เตะมีพิธีแรกนาควันเนี่ยค่ะเป็นก็เตะเอาไทยวันมาเนี่ยค่ะตีปืนตีมณฑลพิธีสนามหลวงเนี่ยค่ะตอนแต่ได้ปันแห้งเจอเจ้าไห่เจ้าหน้าเขาเขานั่นจังไหนค่ะอ๋อปีน้องเขาเขาค่ะเยอะก็เตะเป็นตื้อตั้งอันหลีเทียงเนี่ยค่ะปีในเนี่ยนั่นค่ะปีในนั่นเปิ้นก็มีลองตักนายกันเนี่ยค่ะเปิ้นห้องมาพักโคเสียงไทยเนี่ยนั่นค่ะปีน้องเขาเขาค่ะพระโคเสียงไทยในค่ะเนาะในวันพฤชมงคลในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะละปีในได้เป็นซึ่งหือพองในนั่นค่ะเนาะตอนแต่ปีในวันพฤชมงคลในนั่นค่ะในวันพฤชมงคลในก็ปีในค่ะก็พระโคก็ได้กินโถกินน้ำกินยากินเหล้าในนั่นค่ะเยี่ยก็มีลองตักไหนว่าน้ำเตเป่งปอหลีในนั่นค่ะหมักเข้าเตาน้ำตั้งกินตั้งย่ำนั่นก็เตเข้มหลีหมักเข้าเตาน้ำเตหมักหลังขึ้นโป้งการกล้าขายกว่ามากก็เตง่ายย่ำขึ้นนะคะเยี่ยก็การกล้าขายจอมต่างซึ่งเมืองก็เตเข้มขึ้นในนั่นค่ะอันนี้ก็พอเดมาด้วยแทงในนั่นค่ะพี่น้องเขาพอเดมาด้วยแทงว่ามาด้วยว่าอันเป็นไต้หวันนั่นในก็เปิ้นก็เสียงได้ไรพานุง6คืบนะคะว่าไรพานั้น6คืบนะคะน้ําเตเอในนานําก็ติแคมดีด้วยกันหน้าอันตีมังตีก็ติมีลองรู้ซุ้มน้ําจังหนังไหนค่ะด้วยกันซึ่งหือกอลีอันนี้มันเป็นรองการตักนายนี่นั่นค่ะตักตายตักนายด้วยนั่นค่ะเนาะด้วยกันอยู่ที่ว่าเฮาค่ะติครึ่งปองให้สร้างกว่าว่าติครึ่งปองให้สร้างจึงหือนี่นั่นค่ะย่อก็ติอยู่กว่าให้มันรอดไหลกว่ากูวันนี้ซึ่งหือค่ะเอ้นี่นั่นค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตัวถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาจังหนังไหนค่ะ
หรือเฮาลือจะอือถอมด้วยเพียงความบ่อนหูถูกเจอกันอันย้อนกันเข้ามาใจอ่องที่คําห้องไว้อันเป็นก็เตรียมเป็นใจสายเลี้ยงค่ะเนาะเป็นเพียงความว่าอ่อนหักเนื้อฝันเนี่ยค่ะอ่อนกันมาถอมจํากันก่อนค่ะ

อ๋อค่ะบอมเมบีบีน้องๆเฮาเขาค่ะก็ถ่อมเพียงความใจอ่องที่ค่ำกว่าในค่ะเนาะเป็นเพียงความอ่อนหักเนื้อฝันในนั่นค่ะมาฝากตอนจะถึงกันย้อนมาตีดังเวงตุนตีเนี่ยค่ะเวงตุนตีในก็ได้เป็นเวงอันดีเมืองกัดเย็นเมืองหนึ่งนะคะเมืองไต้ปอดจานเฮาค่ะนั่นค่ะเนาะก็จึงหือเกาหลีค่ะไปเลยกว่าเอลเลยในก็ได้มีดังซื้อเจอในนั่นค่ะก็กะกะปันตะเหลียวในกว่าเลยไปเลยก็หลูเลยตุ้ยข้าวยามหลีวันหลีก่อนในนั่นค่ะพอเดี๋ยวมาตุ้ยเนี่ยค่ะพอหนูเซนตั้งเก่งตุงเมืองเพียกอันก็ก็ในเกกังเก่งถุงเมืองเพียกและเมืองเป้งเจอเป็นตั้งหลุดงอกว่าจอมสันลอยเนื่องเมืองใต้ปอดออกในเจ้าหน้าที่เขาแม่เส้นตั้งไปเย่าในแล้วพอผลตกในซึ่งเส้นตั้งก็เตะประหลัดประหลิดมืนประหลบแปลบเจ้าไหนในขณะหยับผึดหรือจะแห้งหนาในคณะลองตั้งเจ้าหนังไหนในคะเฮ็ดเฮามีข้าวยามติดอยู่จอมตาจอมตั้งหึงนั่นไว้ในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนจู้ถึงพี่น้องเฮาเขาในนั่นค่ะได้ออกตาไปตั้งก็หลุเลยผือข้าวยามมันอิดอ่อนนึงในนั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาย้อนเบอร์ว่ามันเป็นข้าวเข้ามาในข้าวฝนเย่าจึงไหนค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะฝากไว้ปันกูก็กูกุ้นจึงหนังไหนค่ะออมีข่าวเฮาทางนึงอันในค่ะเกี่ยวกับพี่น้องแห่งการยานเมืองเฮาเขาจะเจออันเฮ็ดไว้วัดไว้นะค่ะไปเย่าโตนะคะอันที่ศูนย์ CI อันโดเลต่อ CI นั่นนะคะตีเตมันถึงมุดข้าวย้ำมือครม.วันที่24เดือน9ปนมานั่นค่ะเนาะอันนี้มันเป็นจุบเป็นจุบคณะพี่น้องเขาอย่าไปกว่าใส่ล้อเล่นกันในค่ะเนาะอันนี้เนี่ยค่ะพี่น้องเขาก็จะซื้อให้ด้วยมือมติครม.วันที่24เหลินทุนเก่าสองเฮงปลาย26นั่นสองเฮงปลาย25ปนมานั่นเนี่ยค่ะเปิ้นก็ควักปันข้าวยามตีเตมันติมดวันที่17เหลินในเปิ้นก็ควักปันข้าวยามเฮ็ดวัดไหวให้มันถูกแมนจมหนังปักเปิงมามีต่อพอถึงวันที่17เหลินทุน8สองเฮงปลาย26ในก็กว่ายินแล้วก็กว่าจองคิวจ่ายไว้ตีเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะที่เอาไว้ดีเลยก็กว่าจะเหมือนเปิ้นนัดหมายไว้ในค่ะลองตั้งซึ่งหนังไหนในนั้นค่ะเนาะก็เอามาฝากไว้ปันปอแม่พี่น้องเฮาเขาให้เลยฮะผู้จอมกันตีในเทียงกำหนึ่งในนั้นค่ะปอแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะสืบนั้นมายามพองตะเหลวก็มีรองการลักต่อส่งยาเมากำอยู่คือเปิ้นก็ติ่งยับเลยอยู่กูว่ากูวันเนี่ยค่ะหนึ่งบางตีเป็นล้านบางตีเป็นอ่านโหนับโหเสียนโหล้านมันเนี่ยค่ะย่อก็ก้นเฮ็ดพิษวักเปิงหมายมีก้อนนำหนึ่งย้อนประวัยย่ำพองตะเหลวปีน้องเขาเข่าหลูเลยฟังอยู่ฟังกินกันเปิ้นก็ดีหางเฮียนกันไว้ตอนตาดีเปิ้นดีเฮ็ดพระเพิงศพเนี่ยค่ะเจ้านั่งหอคำในตนที่เก่าอะไรรับตานอนเพเนี่ยค่ะซึ่งกำย่อมุนกว่ามือปีกายป้นนั่นเนี่ยนั่นค่ะก็เปิ้นก็หางเฮียนไว้เปิ้นตาดีเฮ็ดปางป้อยใหญ่ล่ำลงนั่นขนาดนอกอบนั้นหนังหือปอดีอ่ำตุ้มเตอลองมันกึ้มหนังหือปอดีอ่ำมีลองก้นไห้ก้นจนเจ็มเจ้าในเปิ้นก็ออกปักตาเพียวมวยแปดลองอันอ่ำลีอ่ำมาได้เป็นก้นหลักก้นจนก้นเฮ็ดไห้ห้าเจ็มเจ้าหนังในคล้ายก็ก้นอันอยู่พิษปักเปิงไม่มีว่าจำเจ้าในเปิ่นก็ตีนยอบกันอยู่คือเย้ากบนันพี่น้องเขารู้เลยฟังอยู่ฟังกินกันหนังหือวันเมืองเปิ่นก็ตีมีก้นต่างจึงเมืองก้นใหญ่ก้นลงเปิ่นเดียมานั่นขนาดเนาะเปิ่นก็ตีออกข้าวตั้งเหยมาโฮมในขณะกบนันเปิ่นก็ผิวมวยแปดลองอันดับดีตั้งหมดตั้งเสียงกบนันพี่น้องเขาก็ฟังอยู่ฟังกินกันอย่าไปจู่ตุ่มกันที่ก้นขึ้นควันน้ำย่อก็ขอพี่น้องเขานั่นมีวัดไว้อันมันเต็มทนมออยู่ฟังอยู่ฟังกินอันดับมีเต็มทนเนี่ยก็ฟังอยู่ฟังกินกันกูก็กูก้นเสกัมในฝากฟังไว้ปั่นกูก็ในโจกาวงวังในเป็นก็ตึกผิวมวยอยู่ติ๊กติ๊กเย้าเนี่ยนั่นค่ะเที่ยงลองหนึ่งย้อนเปือว่ามีก้นเขเนี่ยค่ะมินเจนซันในนั่นค่ะอันเป็นอาซากสามที่ไปนั่นเป็นก้นอันมีกองกลางเดี๋ยวก็มีลองหมักแตกหมกแตกตีจับตัวไว้ในก็ย่อก็เปลี่ยนลองก้นอันก่อการให้ตุ่มเตอร์ดอกการวันการเมืองเลยลองมันกึ่มเปิ้นนั่นเสเปิ้นก็ขึ้นสืบมาว่าก้นหนึ่งก้อนในมีวัดไว้เป็นหลายจึงเมืองสิงคโปร์ว่าเมืองนั่นเมืองเคว่าเมืองไทยว่าไว้สิบปีไว้ปีสีควางว่าทำเฮ็ดไว้ตีเมืองเก่งลาวอ่ะจำเจ้าหนังไหนตาเหลวนั่นในก็เปิ้นก็อ่อนกันปักตากดเจ็ดกดทัดด้วยเอาเรื่องให้ถึงตีดอนดาก้นย่อก็เผาออกปันวัดไว้ย่อก็เฮ็ดวัดไว้ตีแล้วในจุบนั่นเป็นซึ่งหือพองดอนดาเผาอันที่กูอันเป็นก้นเขมาเฮ็ดซื้อวัดซื้อไว้นั่นค่ะนะเนาะเปิ้นก็กดเจ็ดกดทัดห้าวแห้งในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเจ้าในเขาขาก็โหลดเลยฟังกันไว้เพราะเปิ้นอ่ะมีผืนลิกมาตีเขาขาเขาขาถูกดีเลยกว่ายืนยันข้อความเปิ้นเองสืบสวนใส่ไต่สวนเขาขานั่นไหนก็เขาขาก็โหลดเลยกว่าลัดเนเปิ้นนั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเขาค่ะในก็เปิ่นก็จี้สั่งให้ค้นหาตนหากก้นตังเมืองผิดหมายมีข้าวตั้ง3เหลือในให้เหย่าตู่แทงกำหนึ่งในนั่นค่ะอําบ่ได้เป็นเพียวล่าง5จุตุ่มกัน5เจ็มเจ้อในค่ะเนาะ

ฟังกันไว้กูก็กูก้นค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็ฝากฟังไว้ปันนี่ค่ะยกก็ภายทางเจ้าหน้าที่ปุริเขาก็สั่งการ3ปักปึงนี่ค่ะอําว่าสิเป็นจะเจออันเฮ็ดก้นผิดปักปึงใหม่มีเอ็กซเรย์นี่ค่ะกวาดล่างนี่ค่ะในข่าวตั้ง3เลนนี่ค่ะถอนหลักถอนเงามันกำเหลวในนั่นค่ะเนาะต่อถึงในโจกา6ถึง9เลนในนี่ค่ะย่อก็ในข่าวตั้ง1ถึง2ปีในนี่ค่ะเฮากด7กดทัดได้1 police นี่ค่ะเฮกังรู้ล้อมด้วยถึงนี่ค่ะตรวจ7กดทัดด้วยนี่ค่ะจอมหนังปักปึงใหม่มีเปิ้นตําวางไว้นั่นเอาผิดให้นักๆหนาๆกอบนั้นลองตั้งเจอในปีเนาะเขาฟังอยู่ฟังกินกันจอมในนั่นฝากฟังไว้ปันกันค่ะข่าวเงาแทงหนึ่งอันค่ะเมืองไทยเตกึดยึดลองเขาเมืองรวยฟรีวีซ่าเนี่ยค่ะพี่น้องเขา60บันเสติจัดกดทัดแห้งหรือเสก่าค่ะพี่น้องเขาจะเจออันกว่ามาอันรู้กว่ามาจะในออกข้าวตั้งจะในรู้เลยฟังกันไว้จอมเนี่ยค่ะเนาะลุงปองจึงเมืองไทยเลยปันคอซับเลี้ยงไว้ว่าเตกึดยึดหมู่เปิงเขาเมืองรวยฟรีวีซ่า60วันเตขึ้นจัดทัดทองวีซ่าตั้งเซงขึ้นเมื่อตอนตาเฮกังจุ่มก้นไห้จุ่มสั่งหางแห้งก้นแอลเลเซเข้ามาในเมืองลองในจอมพ่องหลวงอนุทินชาญวีรกุลก่อไรหมอกลาดถึงว่าลองวีซ่ามีลองแหลกไหลสั่งหลายๆจึงในจึง1คือยึด8ฟรีวีซ่า60วันแหลกหลายเป็น30วันย้อนว่าก้นแอลเลยกำนำอยู่ในเมืองไทยหึงหมอกเกาวันกล้วยนี่แหละจังมุ่งหันว่า30วันนั่นกลุ่มทนเหย่าในนั่นค่ะกอบนั้น96มึงเจอไรสุนอยู่60วันนั่นเตกึดยึดแปดหลากหลายเป็น30วันกวยเนี่ยอันนี้หลุดเลยถ่อมด้วยลีลีอย่าไปกวังค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันไรอันนั่นนอแล้วก็อันที่สองค่ะตั้งกอกลุ่มคอมมิตี้เจ็ดทัดวีซ่าเตอําเจ็ดทัดวีซ่าแอลเลกวยเตเจ็ดป้าดังวีซ่าการเฮนอีดีวีซ่าลงตื่นล้างบีโอไอและวีซ่าตั้งเมียวแทงตั้งเซงเมื่อวันที่12เดือนเมษนั่นเลยแต่ตั้งกอกุกลุ่มการคึกต้อนตัดที่เจ็ดทัดทองลองในไว้เย่าในนั่นค่ะข้อที่3ซ้ำลงปองจึงเตอําไว้ลองใหญ่ตีโหนับกวนเขาเมืองน้ำเตไว้ลองใหญ่ตีก้นแอลแหล่ซื้ออันมาแอลเต้เต้และซื้ออันมีจันนันกวย4กุมทิ้งจุ่มก้นให้ย้อนปัญหาจุ่มก้นให้เจ้าเคอแขตีเมืองปัทยาและลองกาขายกองกลางผิดหมายมีเตทัดแจกแจกด้วยแทงก้นนอกเมืองหาวแห้งลองเก็บเศษหมายเฮือนและลองอยู่เศร้านำลือเสเก่าให้แห้งเถียงในนั่นค่ะตอนต่างเมื่อเร็วได้ก่อห้องการภายนอกเมืองตึกหางเฮียนคอปืนเผาตาตียืนจู้ปังหลงปังกลุ่มหลงปองจึงในค่ะคาร์บอเนตในสภาตาเตมักมันกว่าในอ้อกอบนั้นผู้เจอเตเขาเมืองไทยรวยฟรีวีซ่าอํานั้นเจอเตแหลกไหลมีวีซ่านั้นเฮาไปถ่อมเขาเงาได้ก่อนเสจ่องเฮเตอร์แคมดีหรือเสเปิ้นในนั่นค่ะนี่ก็เปลี่ยนเกี่ยวก็ไปลองฟรีวีซ่าเปิ้นก็เตลดยอมในนั่นค่ะ60วันหรือ30วันนั้นก็ย่อก็บางอันอยู่ในเตจังมีลองกดทัดกดแจ็ดเท่าแห้งเลยอําปันฟรีวีซ่ากดจังเป็นไรย้อนเปื้อว่าลองการก้นเฮ็ดให้ในเมืองและก้นอันมาอยู่เศร้าถังดังเมืองจึงไทยเลยนําเตื้อแห้งหนาเสเก่าเถียงเจ้าไหนค่ะอ๋อในก็ฝากฟังไว้ปันปอนแม่พี่น้องเขาสิให้เป็นข่าวเงาให้ฮู้ย่อก็ให้เป็นตื้อตางอันลีดอนตาเฮาค่ะตาดีกว่ามาไปหนังหือบ่ได้กว่ามาแลลอดเพง่ายลมเจอในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมได้เพียงความน่องฮกอันย้อนมาไว้ลู่ย้อนเก่าในสิบมิ้นถ่อมจอมกันค่ะ

บางปอกบางไหลมาในลองตั้งลู่อันมาในมันได้เป็นย้อนปือเขาเออบางปอกก็ว่าลู่ย้อนปือเขาอยู่ลู่ย้อนปือสังเสริมว่าก็กะเหยาตีเฮาในลีเลเซเปิ้นเนาะจังหือจังกะเน่เผอกลุ่มกะเน่เปิ้นก้อนนั้นก้อนไหนในก็ไล่ตั้งเน่ก็ไหนเน่ที่ตัวจักไว้เป็นตั้งผิดเก่าในเตอร์แคมลีเลเซเปิ้นในนั่นค่ะนี่ก็เป็นเพียงความพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาตั้งเมืองเกาะค่ะลู่ย้อนเก่าในนั่นค่ะดังเมืองเกาะในค่ะนะพอย้อนเพียงความมาปึงให้พี่น้องเขาแต่มาจื้อก้นห้องความมันจื้อความมันไหนมันก็ดีง่ายนั่นค่ะนะเพราะว่าหามันดีง่ายเงี้ยเพราะว่าจื้อความในมันใกล้ลำใกล้โลกันใกล้ผ่ากันผ่ากันซึ่งเหรอแกมันก็เหมือนว่าเพียงเพียงกว่าเหมือนกันให้ไหนอ่ะเหมือนจังว่าขำเจ็บก็เลี้ยว5เนี่ยนั่นน่ะหักเนี่ยมันเหมือนกันนะมันกวนห้องมันทําเหมือนกันบางปอกมาในในก็หยาบคันเจอไว้อยู่ในนั่นค่ะตอนน่ะได้เปิดเพียงความยําพองตะเหลียวในเด้อเพราะว่าเด็กไก่กับห้องความเนื้อคิงคงสเต็ก5เนื้อคิงเปียวมวน5ในเด็กกับห้องความในกิไลเซมว่าเนี่ยเดี๋ยวเลยก็ย้อนขวางกวนห้องมันกวนเตี่ยมันนี่ฮะตะเหลียวนี่นะทั้งตะเหลียวในนี่ก็บ่เป็นป้ายวนส่วนตัวค่ะได้ก็ข่าวว่าเพียงความอันเปิ้นห้องออกอันเฮาห้องเฮ็ดออกมานั่นเฮาหลุเลยให้เปิ้นจับซบจับปากเปิ้นในห้องให้ไหลมังปอกมาในเพียงความหนึ่งหัวในห้องดิ่งหื้อต้องใจต้องใกล้ๆเปิ้นเพราะใกล้ๆเปิ้นในเด็กมา7 3ตัวบันพี่หมูขาวนู่นอีกนึงมังปอกมาจับซบจับกันเวียนสีขาวเลเมาปีเจ้าก้าใกล้มาหรือกำกำกว่าก็เวียนสีขาวเลให้หนึ่งใกล้ๆเปิ้นมือนั่นจังในต้องใจเออใกล้ๆเปิ้นจังในมังปอกมาก็มือน้องนางมาฮอดถึงเก่งตุงกำกำกว่าก็กินข้าวแล้วก็หันพี่ชายคนละวันก็หนึ่งห้องให้ในดองใจใกล้ๆจับโซบจับปากเจ้าไหนก็นั่นแหละเพราะว่าป้ายวนส่วนตัวปีโมขาวนุ่นวัดได้ก็เพ่งความในอันเขาคาดเตรียมออกมาในเขาตื้อหมั่งเกือเขาก็ใครให้เพ่งความเขาคานั้นมันหลังเมื่อไรเพ่งความเขาคาเปิ้นห้องจับโซบจับความไรเปิ้นห้องจอมเขาไรนั่นบอกว่าเขาคาเป็นเพ่งความเขาคานั้นมันเข้าถึงเปิ้นไรเมื่อไรที่เขาคาในกอกลุ่มเขียนมากับห้องก็อ่ำไรว่าสามเฮงว่าในกอกลุ่มหลวงพ่อที่ห้องก็นึกเข้าตั้งหนึ่งปีปนให้หนึ่งปีมาพาเดมาห้วงเอาค่ะล่ะมีไผใครห้วงเอาค่ะเพราะนั้นเผาดื่มใครห้วงอย่าบอกว่ากลุ่มเขียนล่ําเขียนกันให้นั่นหนูติ๊กๆนี่ค่ะเนาะเพราะนั้นป้ายวนเฮาค่ะในมันหลู่ไรเปิดกว้างตอนน่ะเพิ่งความต่างซึ่งมึงเปิ้นมีเขาว่าซ่องอ่ะเปิ้นมีกล่าวว่ามันเป็นห้องเพิ่งความมาล่ําแทงต่างอันเนี่ยเปิ้นทั้งห้องเปิ้นก็เตรียมว่าคนห้องมันเตรียมมันเผาเปิ้นก็มีไว้อยู่มันก็ว่ากำนำไปวนพี่น้องเขาขามังเจอมังเจอก็ว่าเขากับห้องความนั่นน่ะเขาย่ําลาละคนเตรียมมันเป็นเผาอีหังว่าข้าถามได้ด้วยว่าเนื้อเข่งเปียวมวลเนื้อห่านขายตั้งกินตั้งย่ำเนื้อห่านขายในเสียงอาหารใช่ไหมเพื่อเป็นห้องเพียงความเนี่ยทำตีเลยลาดป้าข้าวว่ามือซุ้งคาข้าเฮาซื้ออันนั่นผมจะปึ้งอิงกุ้งพระราตราสังขาเจ้าเฮาเขาเจ้าตีเจ้านำเจ้าลิ้นสิบหน้าผ้าแปดหน้าเมืองสีเจียงแปดป้าสีหน้าแปดพายเขาจื้อก้อนนั่นเกิดมือคันนั่นเดี๋ยวห้องความก้นในเตรียมมือปีนั่นห้องอัดตีในผือโจตีห้องในก้นถอมันเมียวค่ะก็นั้นเฮาหลูเลยว่นว่าเออมังลองมังอันมามันอยู่กับตีมันตีมันมังอันนั่นในก็มันก็ตีมีบอกว่าเขาจุลิเลลัดซึ่งหือบางทีมาเขาก็หลุเลยคึงปองให้สั่งกว่าซึ่งหือเนี่ยกลุ่มกล้วยว่ากลุ่มมะลาดว่าก้นเตรียมมันคือความก้อนไหนว่าใจเสียงหันเตรียมเมื่อปีหนึ่งเหงาปาก89เข้าห้องอัดเมื่อปีสองเหงสองว่าเฮ็ดออกมาเมื่อปีสองเหงสามมาลื้อหลังมาเมื่อสองเหงสี่มันไปถ่อมและเหตุปอกค่ะก็นั่นแหละเขาหลุเลยเปิดตาหันกว้างมังลองมาอันเจอบางลองมาอันมานั่นเนี่ยเฮาขาก็ถูกดีเลยคึงบอกให้สั่งว่ามือเฮาขากับห้องเพียงความนั้นมันเปลี่ยนตีแล้วอําตับหลุลัดก็เลยค่ะว่ามันก็ห้องมันในรับตาลืมมึงกว่าเหี่ยวค่ะมันเตรียมไว้มือมันมีห้องอันก็หักมันซื้อก้อนนั่นเฮาก็มันแปลนมันไปซะอย่างนั้นค่ะเนาะเฮาก็หลุเลยฮู้ตีฮู้ตั้งมันนั่นค่ะเนาะมันขึ้นใหญ่มันขึ้นกาเพราะค่ะด้วยค่ะเปิ้นใน1โจมว่างเปิ้นเดมาเนี่ยเปิ้นว่าสิมีคอนเสิร์ตเป็นถอมเพียงความปังห้องความก็ในนี่หนึ่งโจมว่างในเปิ้นปันในเปิ้นมีหังมาขันในเกกลางมันเปิ้นอีกครึ่งบอกให้สร้างห้องไกวเปิ้นค่ะหนึ่งโจมว่างนั่นในค่ะเนาะเปิ้นดิเฮ็ดห้องความเปิ้นเจิ้งหือในค่ะอันนี้พี่น้องใต้เฮาในทําหลูไล่ย่องคืนหลูไล่ย่องกวนมันค่ะพี่น้องเขาอ๋อค่ะสืบเซในค่ะอยู่ดีในเสยย้อนผิดหมองเอากำนันติ๊กติ๊กก้นถอมก็ใครปลายเนาะผลตัวย่อยของใครปลายเนาะไหนเออกบนั้นมันก็หลุเลยมีรองมีตังมันเนี่ยนั่นค่ะเพราะเป็นคอนเสิร์ตเพราะเป็นปางถอมเพียงกว้างแต่มันก็ติมีเป็นคักเป็นตอนกว่าเปิดตาหันกว้างหันเลี้ยงในตัวตั้งจังจึงเมืองมันก็ติแคมแลบลีเนี่ยนั่นค่ะก็มาฝากตอนจนถึงพี่น้องขอเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อผมเจ้าภาพตอนกูก็เลยมันก็ว่าจะถึงเนียนค่ะน้องพัดค่ะนี่ก็เป็นก้นอันซักกิ้วซักซุปนี่ค่ะต่อมวยตาขนตาห่างหรือห่างงามนี่ค่ะเนาะเออจ้องคิวก่อนไล่คิวยาวนั่นค่ะคิวยาวหน่อยเพราะปีโมกาในหลุเลยจ้องคิวไว้ก่อนนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะพวกผมจ้องคิวในใหญ่ละลีกว่าค่ะคิวเตรียมอยู่ด่าสี่นะคะนั่นก็ได้เปลี่ยนอยู่ดั้งรถตัดคำเต็งนะคะโอ้ยกว่าปีโมกานู่นค่ะใครใครเลย
เปิ้นห้องอีหยังอ่ะกิ้วตาหังหลีหังงามคนตาหังหลีหังงามนี่กว่าหานดีช่างกันนั่นไหลนี่ค่ะเนาะเออไหนค่ะจะไหนเนาะอ่ะก็ไม่ดีเขาลือใจเมื่อไกลพี่น้องขอย้อนกันเขามาเพียงความเจอถึงเมืองปั่นค่ะพี่น้องขอย้อนมาต้องทึกอยู่ค่ะคือจะถึงเมืองปั่นยิ่งหมวกเขาโดนได้เปิดปั่นเยาะค่ะนะแค่เราเปิ้งมุมมองทอมค่ะเนาะเพราะเปิดปั่นเยาะว่าอันใครย้อนกับเมื่อไกลย่ำไปเปิดหลายยาวาลาลาไหนค่ะจะถึงเมืองปั่นค่ะ

เป็นปอยเป็นล้างกูปีหือมีน้องตางเลยขี่ไหมพองมือปานอ่อนเขียงสอนเรียกลาย

ค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะอยู่จ้ำกันที่ไหนนะคะเมื่อไงเป็นวันขอบครบ55ปีฮ่องปอยเซิงเก้งใหม่นะคะเรดิโอไทยแลนด์เก้งใหม่อองตี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์เอิงจังการเวียงเก้งใหม่ที่ไหนนะคะในกลางในตอนเจ้าเป็นเมื่อไงบีมูขานุ่นมาในมือ5โมงกึ่ง6โมงกระส่งลูกที่ห้องเฮียนมาเฮาก็ป่นมากันไหนนะคะ7โมงปลายนะคะเฮาค่ะเลยไวสากะระวะนะคะอองตีอยู่ด้านเซาเฮาค่ะในนั้นค่ะเนาะเฮาก็ตาเหลียวตึกเป็นข้าวยามตีสังขาเจ้าเขานั้นกลับซ่อมวันเนี่ยค่ะเมื่อไงเป็นหลู่เปิ้นต้านมือพองเฮาค่ะจัดรายการในในค่ะเนาะในก็ย้อนซื้อหาห้องบ่อยเสียงเขาค่ะอยู่ลีกินวานในค่ะขึ้นอย่างเฮิงๆอยู่เป็นอ้อยก้อยซีซั่นพี่น้องเขากว่าหึงนานในนั่นค่ะโยกเขาค่ะก็อยู่กว่าแต่ว่าถึงสักเออเป็นเซียนนั่นขนาดเนาะหกสิบค่ะไหนแต่เหลียวในก็อยู่แท่งหลายๆปีอยู่ในนั่นค่ะอยู่ร่วมกันที่นี่อย่าไปพุ่มมือพุ่มจานกันกว่าตั้งไรอยู่เป็นอ้อยก้อยซีที่ในก่อนเพิ่มมีลูกมีหลานในค่ะมีไว้ไหวไทยไรเฮียนไหวติเอซุดมันมอหกในนั่นค่ะเนาะที่เอกสุดมันเนาะม6ในนั่นก็สังเจินนำเลยสินั่นก็เตอร์แคมลีในก็เพราะว่าหมอรัดความใต้ปีเพนหมอเตรียมลิกใต้หมอเปลี่ยนภาษาความใต้เต็มซึ่งในถึงพี่น้องเฮาขาหมอเตรียมข่าวหมอรัดข่าวหมอไว้น้ำหนักขอความเพียรเต็มซึ่งในมาพึกการตีในแล้วก็ไปมาสืบเป็นผู้จัดรายการตีในกว่าไรเที่ยงในตาเจอตาคือไปเฮาขานั่นในนั่นค่ะก็นั่นแหละเปิ้นเอานึงก่อไว้ค่ะนะเปิ้นเอาหลายก่ออืมก็นั้นพี่น้องเขาก็หางเฮียนกันไว้นะคะมีลูกมีหลานก็ในนั่นค่ะเนาะบ่ได้ถามลูกถามหลานค่ะค่ะก็ถามลูกค่ะอยู่นะคะว่าลูกต้องสนใจ5นี่ค่ะว่าแต่เหลียวได้ก็กําใต้ได้ก็ลัดไว้อยู่ลัดอยู่หมอลัดอยู่ปีเพียนดีอยู่ถามว่าก็ถึงข้าวนั้นมาต้องได้ว่ากันแท่งกําหนึ่งนี่ค่ะว่าเฮียนเปิ้นสั่งเฮียนผู้ว่าหน้าการกันในนั้นเงินเหลือมันเอพี่น้องเขามันเลยนํามันเปิ้นนี่ค่ะให้การต่างตีเลยนําล้วนกับปานไปวนตะเหลียวนั้นเขาก็สํารู้เลยเงินเฮเหตุการณ์หน้าการลีเงินต้องเลยนําจังนั้นค่ะเนาะก็นั้นเลยมันก็ได้ทางใหญ่ว่าพี่หมู่เขานั้นเหตุการณ์ที่ในเลยเงินนํานามานําสังฆะพี่น้องเขาค่ะมันเป็นการหับการคุ้นนี่ค่ะอยู่รวยเจอหักนี่ค่ะเนาะยกอเลยอยู่มาจอมตีในดีกว่าต่างตีดังสี่เลี้ยนกับเหตุการณ์ต่างตีกว่าให้ลูกน้องเปิ้นนี่ก็สําไรอซักก็สํานําป่นเหี่ยวอําไรนี่ค่ะเนาะสั่งเป็นอะไรก็รู้เหตุการณ์หังกวยก็เหลียวกวยเหี่ยวนี่นั่นค่ะเนาะในก็หมอกลัดถึงพี่น้องเขานี่ค่ะวางแผนกันให้ลีๆนี่นั่นค่ะก็วางแผนกันไว้ลีๆติเหตุการณ์อีสังเกาะนี่นั่นค่ะอ๋อผ่านกันเมื่อนั้นเพิ่งความมันถูกใจกันก่อนค่ะสืบห้องความเก่านี่นั่นค่ะยิงเหล่าหนุ่มหอมห้องไว้สีขาวยิงโมขาวนั้นผ่านกันเมื่อก่อนจองทุบกันเที่ยงค่ะเมื่อสุนค่ะ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสม
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหวานแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นการเร่งด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นจะปรับแผนการรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังลายประเทศไทยเปิดแผนกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นทางการภายในกลางปีนี
8: ้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอ.2เปิดเผยว่าจากการหารือกับลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทาง LINE หลอกลวงประชาชนโดย LINE ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LINE Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่ม LINE สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอบปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: วุฒิสภาสหรัฐรับรองนายเควินวอสให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองนายเควินวอสซึ่งถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐด้วยคะแนนเสียง54-45เสียงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้นายวอสวัย56ปีจะรับตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายเจอโรมพาวเวลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดสมัยที่2ในวันที่15พฤษภาคมนี้ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการเมืองของเฟดเนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประธานเฟดคนใหม่กับประธานาธิบดีทรัมป์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: อโบดาจ้า
1: โอมิชอปเปอร์
0: เบอร์สงคา
2: ปอกว่า
0: เนาะจง
3: ปุดูทมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: จังหวัดจิ๋มเหมยอคโลเชตาเวงาคุมมียาติพาอามีไฟป่ามู่คอมู่ยอมาแล้วจิมือดูแอคาฝุ่น PM 2.5 จะได้พายอกเอกาตัวออโปงาคือติแกนยิมาละเซจ้าดะและกาดะเกียวือแม่เฮเปอร์แฮคโลอามีตุเชเวติพาทะหมอเวลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจังหวัดจิ๋มเหมยอคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่0 5 3 3 3 2 5 0 5โทรศัพท์นำบะเชเวทะติปิแพวิโยงาคือจังหวัดจิ๋มเหมยอคโลแลอามีมากาตุแตและฮาตาวิออนเนียวฮาติผาตอลาปุวิโยฮาปาสเตนีเตฮาปาจันวารีฮาปาตาและเซชเตนีงาฮาปานีฮิงาฮาคอจกอคอออนเนียวยาชเวอโคโลเตจิลิลิอามิมากาตุแตโกเลฮาตาวิโยอากาจเตจามือจักเฮปุเฮโคโลอามิมากาตุแตโกเลฮาตาวิโยแมออนเนียวยาชอโคโลโนฮูอามิคอตุกเวลอโกเลมูมีเวอเลียวคากุนไมเตตาวิคาสโนฮูทาอายิเตไกตุโยเจงาฮือจิไมวิออโคโลกอดาเกดาวิมซาติภาซากาโกเกตุออโปโนฮุทาฮะเลอทุระเชเวเลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้มใหม่เพวิโยแมงาคือจังหวัดจิ้มใหม่ออคอตอกอติออคอโลโฆษณาติภากือกาเวลอโกจาดาลาเพวิโยอลโกงาคือจิ้มใหม่ออคโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มใหม่แลออคอโตเวสายาติภาสู่ไกเวกาวูจ้าโนฮุและโฆษณาติภากือกาเวลอโกจาดาคือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซ่นี่สึคอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีงาสึกอโทรศัพท์นำบะชเวทะจาดาและโฆษณาติภากือลาเพดิโย
5: ชีวิตคือมันคือการแก้เชื้อเบื่อออกข้าวชิ้นแล้วและหุ่นเครื่องก็เกิดออกตีจังหวะที่ไหนเอ็นนาบาตีที่โอหาสิบเจ็ดกิโลเฮลตีมีเลี้ยงหลอกเอาพ่อออกยาแก้ชื้อได้นานเลยและได้ชิ้นใหญ่เล่นเกิดไปออกยาที่นาฬิกาของแม่พ่อหนุ่มชาพยานตีมีเลี้ยงและหุ่นเครื่องก็เชื้อเบื่อและงานและหุ่นเครื่องก็

nga hư si bat thong ye che ve cho te pha no hư na che ye o ti te pha zu pa ga vi lo ko nga hư ga ye cho ve ka sa te pha yo nga hư si la pra kan su ka pha phe ng cha mai ka si bat thong si se che ba ye che ve cho te pha te kho vi o kho lo nga hư o po na che ye te pha zu pa ga vi yo nga kha nga hư ka te ga vi yo o kha te pha le ngai ja application sa po sa cho lai sa po sa cho mai le ka no hư o tu no hư สถานีอนามัยมะโกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไม่กะอาจุยารัฐบาลวินาชเยโนฮือสิบัตทอเยเชวิโอติโอคโลเกและจะปากับเพวิโยและออเลมุติคาแลโนฮือสายด่วนสปสชก็เวเตแซแซศูนย์ชีวิตถาโทเกและโนฮือนาชเยโอติติพาจุปาเพวิโยและงาฮือไอเยโจเวละไทกะสาติพาแลบัตรประจำตัวประชาชนไม่กะอาจุยารัชกาโตลาตาเวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนติชุเซแมโจเวบัตรติพากะเพวิโยย้ายบามาโจฮิเวชติพาโลโกใบเกอตาติเลเยเผวีไม่เก่าปอยเวบประชาชนเกียวเยนาบะทอรอติชอเกียวเยเผวิโยและงาฮือลือเยตาเวนะชเยติผานี่คือเวบประชาชนคัสโซมากาตาเวติผาลอโกโนฮือเชตาเวออติออคโลเยเสภาเวละโลละตาวิลิมะมาให้กะข้าคอลอคอลุละโลละตาวิข้าแซไม่กะโนวิปอลีเมลีละโลละตาวิลิมะติภัยเย็บเผวิโยไม่เลยกะโนฮุเยงาเชียวิโลโกเยงาเชียวิใบเสยเยงาเชฟผู้เปียวิติภัยอีกับผู้มีผู้เปียวิใบเสติภัยอตาติเลละท้าติภัยเย็บเผวิโยเฉลงคือสิบบาททองเยกือออคโลนัชเยติขอเวียอโปจปากาเลงคือจปาวิตยาชากาเยโจเวลาทานเอกสารติพาเพวิโย

ูดาจาวิโยยานิมลาคาติพอดโฮกาดาจาวิโอเนียยาเฉาะคโลงาคือติพอกอกามีลาเลอเฉปาอุปาโลเชตาวิโอวิโอนีลาหุยาติพาเกลไรกาโอโบดาจาโอคโลลิงาคือกาพูกาโมดาแลโอคอกากาดาติเชวิทาปาตอโอโรเปติกาลิเลทาตาอุยอยาวิโอคโลลาเซจาแลไรกาโอโบดาจาโอคโลฮะยูลาวิโยแมฮะวิโอวิโอเนียลาหุยาคาพอเชพอโรเชตาวิคาคิเพเชลินาเตกาลิลิกาจาแมดอแมซุแมกาแมฮาเลดอซาเชลินาจะได้เจอกาลิเนฮืใช้มีเกลือออคโลแลมุยิคอยาตาลุยลาปานิวิโยแมจะได้หาปางาหาปาติชงันตาเลกุสพอลอกุแลงาคือใช้มีเกลือออคโลมุยิคอยาตาลุยวิโยออวิโยเนียลาหุยาติพาโกเวเลจะได้ซอออคโลกามุยิลาปุจาเจโยเลมุยิลาลาโกโกเอเตโกนิมากาซาจาเฮโกมุยิลาลาโกเลคาโพชพอญิเปือกาเมสกะเกดาวิโกมามาเตเลโกโกโนเอเตโกเลนิซาเวญานิกาลิเมสโอกากาโกนิมากาโอกากาวิเมเฮโกมุยิคอยาเลเลฮอชโฮโมเวกาโอซาเลอาจเคลาวิโยโอเลเคโกจะคอวิโอยากานิเวติยาทาโอเจ้ายาโยวิโยโอยาคัสจอปากไอเชวิโยแม่เอกงาคือเตียลิเลกาเจ้ายาคัสแพกไอเชวิโอเจติพาทะเนื้อหัวตัวหาอยู่แล้วรีปีปากาตัวอปุนะจาวิดอวิเชวิจอวิพอกาอายี่อยู่แล้วอาชุยอตัวย่อยกาถะคาแดนยิหาซาดักอิสิแม่และยันยิเวอย่าแล้วจะได้ซอกคอลูกาซึเปืออนกับวิโยไว้จัตโยเลยนาลีออย่าหอนยอฮักาติคือติดอกาจะได้ซอกคอลูกาซึเปืออ้าวอนีกาวลิซอกซึปงานยกอกไกลาอยู่ล้อมแม่คะเตเลอยะญอง่าฮือลาหูฮาปาลิทะญีเวลอกอยะญีแลง่าฮาปาเมฮาปาอคโลยะญอติชออนีฟันเพวิโยและจะขอญีฮีญีชขอขอมขอฮาวิโอวิโอญีราหูยะติพาวติญีเลเลมุลอกอวิโอยะติชตินาลิตาแลซาวุมรอกอติชนาลิทะคะไกติญีเลเลง่าฮือลาหูคอไรกาอบดะเจ้าคโลตอกไอเชวิโยที่ยูเรดิโอพอ AM ที่ฮิวโอฮาสจิกกิโลเฮิร์สต์ได้ไล่พอปุตตะรายการนี้พอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อเชียวงาคือราหุยาลุลาและกดไลค์กดแชร์ติแล้วอาชิยอราหุชอจิตาโอกาปิดักไอแพวิโยหรือรายการนี้ชื่อที่คือพิเศษนะเรียติ๊กต็อกพอกะนาคาโบช็อปพอกะไลฟ์สดติดต่อเชียวงาคือราหุยาฮิชเซกาลาเลอกาปิลาเชวิกาอบูจาแมและลีเฟซบุ๊กเป้าไลฟ์สดพอกาฮีฮาเลออชงากาลุลาแลอกาปิลาเชวิกาอบูจาแมเฮกอยันยิเวอยาแลอวิออนยาราหุยาติพาโองาฮือจิใหม่คอยาลอยาคอตอกออตีงาฮือจาวาจิใหม่ออคโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ออคโลตากอลาตาเวเลอูทานีฮีงาฮาติชออคอทาเลติชออนีงาฮาปาวิออยาคโลงาฮือจิใหม่คอยาลอยาคอตอกออตีตาพอลาตาวิโยยะนิเวอยะแลงาฮือจิใหม่คอยะลอยะออคอตอกออติสานะตับพอลาตาวิตากอลาตาวิงาชงะขอบิปวิโยเลอาสะกะลาลอเมเลงาชงะขอเลงาฮืออาวิทยุเรดิโอนะเลงาฮือจิใหม่ออคอโลเวอาจุยารัฐบาลเวงาฮือมียะเกอเชลาตาวิงาชงะขอกาลอเมออลอปุทาลีสามาอิชิมาเลสละจาอาจากะเลยูคือต่อเป้าป่าเตี้ยเลยขอเนาะเลยอนิมามีแอเลยติคือก็คุมาเตเกอนะเลยเตี้ยเลยงาวิติจุเอเลยนะคะบุติจุก็จ้าเลยตีละเชวิโยเลยคือก็จ้าสวาลก็เสจุเกาล้อเมเลยอยากให้สามามีแอเลยก็ย่อสละคุมาเตเกวิทัปตอติจุเตียเจติอาจจะขอตอกก็เตียวิโยเลยคือเลยย่อต่อเลยงาก็จ้าลุลาวิโอขอลุงากระจกกระเตเข้าเชลาตาวิติจุอ้อขอเคเกาล้อเมเลยอนิฮะโมโลเมเรียกให้กว่าข้อตอกอตีแต่ละตาวิกางัดชงักขอ
บีวิโยลิยานีแรงก็คือจิไมเขายาลอยาเขาต้องกออตีปอวิออนกะเพวินาเลยแล้วก็ปอวิออนยูแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็เวน่าอยากให้ชอบปอวิมาเฮลิงอ่ะคือเขาต้องเกิดซะนะแต่ละตาวิงาชงาขอบีปวิโยเลวทานีฮิงาหาติชอขอติชอหญิงาหาปะทาเลตากอลาเลตาพอแล้วเขาต้องกอตีแต่ละตาวิโยงาคือจิไมเขายาลอยาเขาต้องกอตีเครื่องส่งจะเวลาเลมูลำพูนอแต่วิแม่เรียกแต่แล้วงาคือจะคือข้อต่อตัวเลยจุดที่คือวิวยากาเลียอนาล็อกยาเฮวิโอดิจิทัลเนาะคอลโลมาหลุยส์เซน่าเลยยาคากาเทคโนโลยีไอทีได้พาได้ขอแก้ได้ขอเลียได้จุยปุ่ยได้จุยอุลามูลาเชวิทะรามอวิโอเรียกแค่ว่างาคือข้อต่อดูเวจะคือน่าเลียเครื่องส่งก็เวเลียจะคือชอออลปุทาเลียมริกามีชอวือและตาลาตาวิโยเรียกว่าข้อตกอติชกาเยเลียชเตียวิกางาชงาขอบิโอวิโยนะคือก็เยชเตียวิกาอเมริกามีชอผู้งบประมาณติผาปีลาวิเจเคยแต่แลเลียวทันยีฮีงาหาติชอขอทาน่าเลียงาคือไทยมิงเกอร์จอมอคัวคากอกาติกาและสมเด็จพระเทพกางาคือข้อย่าเหล่าย่าข้อตเชวิโอติชอคโลลาและจันยิลาวิโยอุทาวิโยยาและอาจาเลียวิทยุโควิดชอลีเรดิโอนะอุทาโลโกสกูโควิดนาสกูเคลียกันแหละน่าเหลียวข้อต่อวิแลอุทาโลโกแลเรียกงาฮือราหุยากาอาเลฮือกาฮือจาเลียวิทยุขอกางาฮือราหุวิชอจุดต่อข้อกาลาโตเวโกและคาเยเซเยกาวิทยุพ่อพอนาเวเรียกงาฮือวิชอเอเอ็มแผ่เวทปะต่อไกวือจาวินะมัมมีเล่ามีแฮปัมมีราชาติต่อขะแกกะกาวิแม่เรียกให้โกทาติจิวิอย่าวคโลรีนิเวตยาธรรมาวิเยวิแลนี่คือขอย่าหลอย่ากาเรียคอมมิวนิสต์โอโมนะตอคอมากานาเกตูลูทาโลกุมมีชกาลีสุสาเวลูทาติจูวิโอคโลเฮกอมาฟุมายะปาโจวินาเลเฮกออาจุยารัฐบากาวิทยุเรดิโอจะได้ผ่าทะเยและอาจุยารัฐบากิโอวิสาตาติผามียาฟุกาลาวิโยเคเตลังคือขอย่าลอยาติผาโลโกลีมิจพอจ้าดาวินาเลงคือขอย่าลอยาโลโกมาวิหนัวแฮปามียอเตเวลาเลมามียอเตียลาวมียอเตียเลยทีมียอคอลูลูลาตาวิโยเลยเคยกมิจพอกาชอตอชอลูและมาพูมายะปากาจอเลียน่าจอเยจ้าเพื่อเวตากาเลียวทารกยาฟิมีเตติจาเวเลยอุทารกอข้อพิมาจอเวเคลียกายเวน่ายาฟิมีเลยยาข้ามมียากอเยเวติยาทาเลียกอจากอดอเวติยาทาอเยจ้าเลยลูเวทปะตอยาฟิชเลผากาอเยจ้าเพื่อวิอมัวคอลูกอสอกือวิโยเฮกองาฮืออามีวิอเลียวข้าข้อพิถะเลมากาติพิติยาติจ้ามือจ้าเลยอาชุยอเชเกิดแจกคดเชปุตัวปมมีจอมคุโอคาลาเจอลอติเจเลียงอหุราหุยาทะเปียลาเวจูด้วยปุ่มือพ่อจอวิโยเรียกให้กว่าอวิปัจจาฟะคือเยกาโอโคโลนาเลียจอมคุโอคาวะระติผานะอจิติผาเปียลาเวเรียกให้แต่แล้วตินตาเลยะยะคะไงอหุราหุยากาลีจอมคุโอคาวิอบัวฮอโลโอคาตอกอติชะกาไยเลงอหุคอยะลอยะคะเปียสชอเจเลตอคอเยเลอซาตาติภากาเปาเชวิโยเฮกอสชอจูเวอคอลุชติคือเลเคยาวเคยาวไม่เนเมียนเลเมียนชอจือลอโกชติคือชอจามากาเฮเลพอเลลาสมาเชวิโยเลเมียนชอจือตอเปาเวเลเฮกวอฮาปาฟูมามาวิทาปาตอไลกาลอโกมาลากาเวเลยักคาชกาติคาลูกาติวิอคอลุแลอาชิยอชอจือทาฮาวินมาเลชอจือโปกาติกาวินมาจอไทยเลเชกาวิแมเลเฮกอชออาจุยารัฐบาลเวกติเกิดซะนะเพวิโยเลเฮกอชกาอย่างยิงอหือข้อตอกอติกาตากอลาตาวิงาชงาขอบิปุวิทัปะโตลิงาคือราหุยติภัทธะลาซาวาอลอเอติภากาลิอยู่เวลาแล้งาคือราหุยติภัทธะเก่ามาลาวิโยแม่เฮกอไลกานาลุลาเวเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่กะบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวโครงการคนละครึ่งแม้คาถาพอเลยลงทะเบียนตุลีเจนี่ชิงานยิงงาหาปาทาเจเรนี่ชิงานยิงงาหาปาทาจีแม่เรกูเฮเลลอตะแม่รีบาประชาชนอาสาปุลอกูอสหจักรถอเลลอตะแม่เฮกอจะได้คือเรื่องอ่ะคืออลอปุติลอริสาตาลุยสานะยานิกาซาตาไลลออยู่เวลาเวทปะตอเลออลอปเตลอมุชามุยพ่อจ้าดาเวซาตาออลอทาออลองะคืออยู่เวลาแลติแก
กาดาเจดาไกตุโยแม่จุยจอปากรมตุนิยมวิทยาพ่อยูหัวลอซาตาติผาปิกาลาเวงาคือไทมิงกอคโลกูให้และฟาตาจิแม่เลมุยจอมาลอแม่ยานีติชออนตาเลติชฮินีงาฮาปาคากายงาคือไทมิงกอคโลคาพ่อเชพ่อโลกามุยเบฮุตาวิเจกูให้และฟากูวิลอลีติชออนตาเลติชฮินีเวออยางาคือไทมุหมียวนาติตอพ่อจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่จีให้ลำพูลำปาพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และรีจังหวัดอุทัยธานีพ่อคากายมุยีลามาจากิตุโยเจมุยีกอลามาจาลาโกเลละจระฮาลิงะฮือกากูแฮและฟาตาโจวิออเจแลให้ผู้ขอวิกะลูลูลาอีกะทูเวมีปะเวมีกุโยจีลาเวชะได้ผาทะสติตาและกูแฮและฟาตาเจอายือจาเวเลอาจุยารัฐบาลเลกรมุตุนิยมวิทยาพ่อสตาเป้าทูลาวิติภักะคาเดพ่อหาอยู่แม่เฮโกยันยิวยอย่าญาญิสาลีงาคือแท้มเหมียวนาติต่อพ่อมูนามูนาติดอเลลีมุยิเบฮัววิมาจาลอลีติฮาวิอาสุสเปเซเบฮุตาวิเจลีงาคือแท้มเหมียวนาติต่อพ่อแม่ฮอซอจีใหม่จีให้ลำปาพะเยานั่งอุตราดิกเพชรบูตากำแพงเพชรออตีชะได้เผาคอโลสุสเปเซแตกาตาวิเจเปิดตาเลกาลีภาคอีสานพ่อขอชะเปเซไทมิงกอก็จะเตตอขอชะเปเซมุนีตอพ่อขอชะเปเซไทมิงกอฮอเตตอเลราชกะอาดามาเลเอาไทพ่อขอชะเปเซตาเลสชะเปเซและกุฏิพ่อกาลีสชะเปเซจิแมนิเวตยาทาเรียกขอพ่อชะพ่อกามุยีจอมาลอแมเลชะได้ซอคอโลใครแต่ละซอปอเลติชงานนี้งาฮาเปาคอโลงาฮือไทมิงกอคอโลแลมุยีคือวิออยาตาลูอีวิโยจิแมลิมกูวิออยาปึต้าแลเลมุยีคออยาตาลูอีตุโยเจซอปอติชงานนี้วิออยาคอโลเรียกกอจกางาฮือมิออคอโลเจ้ายาปิปาไกเชวิโยเรียกกองาฮือเตยาลิเลกะออเจ้ายาคาสปอตอลาวิอันนาอกอติภัทฐะนี่คือต่อดะเลปูกากะไกตุจาวิโดวิเชวิจอวิกะอายิอยู่และอชุยอตุทกะคะเดนิหะซาดะกิสิแมเฮกอยันนี้วิออยาคอโลกาเรียกอนิสาลิออวิออเนี่ยราหุยาติภาโออ่างาคืออ่านามาลีนามาออลอเจทูมาลากาวิลีนามาไคเกลีไลกาโกนามาติตาวิโดมาโตเจยานีเลติชออนียาซอนามทีลาปองานาริทาตาวิลาวิโยลีนามาติลิเวสุชสาตาโกตาวิอันทาฮิชสาตาตาเลยานีสุชสาตานามาโกตาวิแมยาโกนิเวติยาทาลีนามาดิเซโอลีเจออัพเมืองจังหวัดจิมัยออคโลวิแมลีนามาออพุติภาสุชสาตาตาปุขโนยานีนามาพุทธิภาคคิมะเลโกโกเลนามาดิเซโอเลโอชนิบาติชงาสาตาเจนามาแกสุฮออี85เซชุเซบะคอชโกสาตานามาแกสุฮออี20เลเซชุสบะสชงาสาตานามาแกสุฮอ95เลโอชออบะสชงาสาตาแกสุฮอ91ออชออบะเซชีสาตาเฉลเลงะฮือมอทอเก้าคโลกะคือเยเชเวนามาอะลียะนีอำเภอเมืองจังหวัดจิมายอคโลเวนามาออฟุติภาเพวิโยอะลีชะกะยูเวลา

ยังไงคือไทมิงก็คอลเชเลไทวิบะจอตาเวงาคือชมอชอเกติผ่าอาสะขอชะขอบีเวเลติผ่าลอโกชมอฟูหะอยู่ใกล้ตัวโปนาเลออเมกาคือวิแมเลออเมกาคือเวเลเฮกว่างาคือกายืนยันสิทธิ์วิจิแมเรียกเฮกว่าชมอลินีฮีงาหาติชะขอฮาปาซินีนีก็ฮาปาวุสอปัววิชอติผ่าติมูจิแมลินีฮีงาหาติชะขอเปอวิออขอนะเลฮาปาซึนี่นี่ก็ฮาปาวุสปอวิชอติพาเลเนขอเป้าไม่กะจะขอเป้าปิงโอปมาลีนี่หิงาฮาสึชะขอคอโลเวปิงโอปมาติชะฮาปาคอโลชงมอฟติพาตากะเกตุอโปอเมกาคือวิเจเลเฮกอชงมอฟชออปิเข้าอยู่นะเรียมาตะหิแม่เรียกกว่าคาทะตากาวิเลก็ก็เรียกชมติภาเตหาปาจันวริหาปาตะเลเตชินีหาปานิหิงาหาขอชะก็ขอคาไกเจเรียสะขอชะขอเบียวเวติภาหน้าเรียกกว่าอวิยานีละหุยติภาทกาลิกุเฮตะแม่เรียกชมชะเกติภาเรียกชมฟอเปียเข้าโยเรียกขอชะขอโกขอหาบะสึชะขอเวสหาบะหิชะขอเวหิหาบะยะคาก็ชะขอโคเกกตีหิบะเจเลชมพูเลเสหิบะมากะหิแม่เลเสหิบะกะก็วิชาสาตาอปอหิเจเลแกกองาหือชมพูชะได้เผาเมฆกะกะจะคือเวเลก็โกเลกุฏิพ่อเราก็เลสำนักงานเขตทะเบียนบ้านก็เวเลอเตียวคโลกะจะเกวิเจเฮกตันจังหวัดเราก็เลอปตเทศบาลไม่กะอำเภอคโลเจเฮกกะเยเจเวกะสาติพาแลบะประจําตัวประชาชนเยนาบะเลสมุดธนาคารบัญชีคโลวิจิแม่เรียกกว่ากาเพวิชอนะไทยวิบะจอวีอาสะขอชะขอบีเวลินี่งาหาสชะขอคอโลใครแต่ละงาคือเยนาบะออคอโลคากะเชะโอวีออคอโลกาจะขึ้นทะเบียวิจิแม่ลิชมอบฟูกาไกตัวอโปแลลิหาวิวอวิชมอติภากาเพวิเจแพซาปอซาวิลอกอตาอยู่จอลิชออีจานาลิขอหาใบเวทปะตอนะยะกอชะกาลิงาคือไทยมีกอคอโลชมอชะแกติภาทาอจุยารัฐบาลกาลาเวเลออลอติภานาลิชมอบฟูติภาออเมกือวิออลอติภาอยู่เวลาแลจะไคชลากาลาวิโยแมเฮกวงาฮือลาฮุยากอนาลุลามาจาวิกุมาวิออเนลาฮุยาติภาเจ้าก่อนหน้าเฮเลชจะได้ล็อกกันเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาเรียออลติฟล็อกโอเรียชจะได้คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจวบวิชติผ่านนะเรียชจะได้คือกาวิล็อกออลติฟขอฮาปาติเลสฮาปาวิออยาวคอลโลอัตโนมะกาไกตุโยเจอยากเข้าขอนอติฟฮีฮาปาตาเลก็ฮาปาคอลโลเวติมูล็อกโอติปอสื่อจะเล่าเมกโกวิทับปะโตติผ่ามากากือวิล็อกโอมากาวินะเรียกากือวิชอเจติกาวิยามาติเลก็จะได้เพราะเรียจุยารัฐบาลคาเดกะฉันตุโยเจแผ่ซาปอซาวิชอปูมาหิแม่เลบาสวัสดิการแห่งรัฐแหละหาวิโววิชอติผ่าปูแผ่วิโยเรียกกว่าชอชติผ่าลีหาวิโววิชอติผ่าเจติกาเผ่ตัวปูชติปอวิโอยาลิมมีกาติป่าติผ่านะคาเดกะฉันตุโยเจเรียกกือกาจอวิชอติผ่าเจติกาเผ่ไอตัวปูนะเรียกกฎชกาบาสวัสดิการแห่งรัฐเราก็นี่ชงานี้งาหาปาท่าพอเลยลงทะเบียนจะรักไอตุโยเจพอวิออตีแหละเรียกออเมกือกือนะเรียกลงทะเบียนกือออตีแหละชนิดคือซาตาเจมากกะละเฮียวิออเนี่ยละหุยติพาโอนี่มากโกเลติเลโลอะแม่เรียกติชกอนี้งาหาปาชกอนอเรียกคณะรัฐมนตรีครม.คโลออลอยูลุเอเลจิชิปคนรกโอ้อลอเซเวติพาเรียกคาเดสเจเพตุโยเรียกกโลอาหินะอยากให้ชนิดคืองาคือกูให้เพวิออามาเรียกโกบาประจําตัวประชาชนอาสะปืมาปืเวเรียกคาเดกูแตะโลเรียกอาสะปูเวลอกอสหจะถอยเรียกลอกบาปืเวลอกลงทะเบียนมากาแมชเวอายีอือจ้าเรียกกบามาจอลอกลงทะเบียนมากานะเรียกเฮกอเรียกไลกานาลูลาเวออปิติมูกาลงทะเบียนเวลาไม่ลอสติมูเจลงทะเบียนเวลาก็เลนาลูลาวิมาจาก็ชกะคาเดมาเจดาหิแม่เรียกกว่าซาตาจุยารัฐบาลติชกอนีปีลาปือขอนอทาเลติปอกอยู่เวลาแลทุลาติโยชนิดคือซาตากาอโลตอลาไวจาเลไวจาวิอคโลซาตาติยายาลอกูกาอาจจะโอยายกาจอวินาเลอาจจะจอวิกาจอวินาเลเขกว่าจะมาบิดาวิกาก็จอวิแม่เรียกกว่างาเราอยากติกาเลเลกาติชกอนี
งาฮาปาเลยจะเวลปุ๋ยขอนอลกุแลคาเดสเจตุโยเลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนเวค่ะเคยเตลงทะเบียนเวค่ะพ่อ

ลงทะเบียนเวลีอยากข้างาเวตัวกติกาเวอหิบาเจอยากว่าจุอยารัฐบาลีชุดคือวิอยาบะเจติผาไตปุจิแม่บาสวัสดิกาแห่งรัฐติผาทาอาภูกุปิตุเวเลกาปิไกตุเวบะเจติผาเผาวิโยเรียกกว่าอวิอเนี่ยละหุยติผากะลอตาโลนะเลยปะประชาชนคาเดกูตกูไตเลลอลโลเลอลอกบะประชาชนกาเยวิแม่เลบะประชาชนมาจอลอกเยมากาเรียกกว่าวิอเนี่ยละหุยติกาเลเลทาอลอสตาได้ผักกะติปอกอยู่เวลาและนอลาเชวิยอแค่ก็คุณกาคุณละครึ่งพลัสลอกก็เลยอาสาติชี้ขอคู่จีแม่ติชุดสกอแผลเอาแล้วก็เลยเรียกได้ผ่านนาลูลาเวก็มาติชุดสกอมาแผลเรียกติชี้ขอก็เวทปะต่ออาสาติชี้ขอบีปุ๋ยเวชอติผ่านเจตีบาทสวัสดิการแห่งรัฐมาก็เรียกโครงการคุณละครึ่งพลัสชอคอลโลอเมกุแผลวิยอโครงการคุณละครึ่งพลัสกะติกาเวอฮิบาเรียกจะเวลนชงานนี้งาฮาปาทับพอเลยลงทะเบียนจะลากไปตุโยเจเรียกจะลากแอปเป่าต่างเป้าลงทะเบียนวีเจเรียกจะกาติปอกอยู่เวลาแรงอ่ะคือลาหุยานาลุลาวิทัปปะต่อก่อนอลาเชวิติจึกแพวิโยแม่ก่อนจ้าเลเรียวิ่งเนี่ยลาหุยาติเผาไล่กากาซาตากากาตุโยแฮเรียงอ่ะคือไทยมีชอเกาหลีใต้เหมียวโคโลกังกาใจเวอจังหวัดออกโคโลวิชามาหายูวิเจเรียกมาจติยาหนามาโซลี่อยากค่ะซาตาคาสโกเวลโกยูฮือนัวกาจติเลกาวิทยาทาเลติยาติตุวิกาแกวิกาโนกาโกกอพอยเลติยาจากอติแลเลนัวกากาจาพอญหาซาเชเวเกาหลีใต้มีพอกาติปารัฐบาลนาลิมาฮาเลวิเจจราปตองาคือไทมิกอโคโลเลกากาจาเวเกาหลีเหมียวโคโลกากาจามากาวินาชิติคือออจังหวัดจิแมเลจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเจงาติเคติกูวิชอลีงาติปุคาปุยอปิญูเวโกชกาลาวิโยเรียกกวีซ่า E85มหายูเวจิแมเรียกงาคือไทมิงกอโคโลออจังหวัดชอโคโลเชียเวออลอเชเวทาเตและเรียกปุลาเวอติญอโคโลเรียกในจุรพันธ์อมวิวัฒเรียกรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานพ่อยกาติปอติเทียเรียกเกาหลีใต้เหมียวโคโลมีตองมีกังกาจาวิพอญหาซาเชเวียจุยารัฐบาลเวียจ้าดาเลนาอุติดาวิโยเรียกก่อนชนิดคือวิหอยาจีดาเชเฮวินะเรียกเรากงาคือไทยมีชอชอเกาหลีมีอโคโลกาจักาจ้าเชเวมาจาวิโยแม่เรียกกงาคือติกาติพี่เราก็เรียนี่เรียกติจังหวะวิกาชูมาคือโกเวเรียกก่อนอามาติจือการเรียกขาติมีใครกันนะลิมมีวิหอเรียกข้าวกลไม้อโคโลกาเชเวเรียกติไกกาอ๋อเรียกข้าวกลไม้อโคโลเชมาแผ่แม่เรียกก่อนเกาหลีใต้มีอโคโลกาจ้าเชเวงาคือรัฐุยากามาจาเรียกกชงาคือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานพ่อเรกเกาหลีใต้มีเวแรงงานพ่อกาติเชเวรัฐมนตรีทะจ้าดาเลออกค่ะกาติกูไกเชเวโยจิดากานามาจิดากานาเรียกุมากานะค่ะเคทกาติกาลิลิกาลิชุมุชุมโยกาติใจเวลอกนะมีเวอเลียวค่ะติผาทะเรตาติพิตาติยะแม่แต่ก็แลฮอวิออนีรัฐุยาติผาทะเรเพเชเวอ๋อเราสตาร์ทจะได้พายอยู่เวลาแล้วจะเกิดชลาวิโยแม่ก็แจ้งแหละเลยลิคอก็นาซาเลยตอนที่ป๊อปจะรักคงก็คือจ้าโรเมลีโอ้ยก็เวลีสาราจะจ่อคาตาวิติปุติแกก็นาแม่

Oya kwele li no ta nga ta ma lo la me jerapa to na li oya chali o phuka javi o ju phe vi yo ya ko nga hu ti ga li li ka ga ta vi na li oya ti pha cha kha de so ye me li akhili ta su ba ke ju me ko cha le ka li nga hu ja wa ji ma yo kholo me o vi ya nya ra hu ya ti pha phu ti hi ba vi li phu ti hi ba vi o po ti pha ต่อลามาวิโลจีลิงาฮือจีไม่ออกคลูปอกามาเมกามาไลกาตานุสนะลิออกคลูลาเลอจาตาลาวิจีเมลิพุติฮิบะกาวิออกปอกาเวลาวิโลก็เลลิจาตาลาวิจีเมไลกาเกาจีอย่างคงาฮือจาวาจีไม่ออกคลูชดิสออกคลูนิเวติยาธาลินิเวติยาธาก็ดูจวิโยลิพุติฮิวิออกปอกลิจอมาโลจีไลกากาวิจีเมลิคงคือราหุยติภากาคาเดนิแม่รีฟุติฮิบะราเวลาเลออปโปจอยกอวิอญะราหุยติภาใครติตุลีเลนอกยอชูโมวุจาลาวิฟุติฮิเปียลาวินอฟุกอทอปิเลลีนอฟุจากอไปติโกลีออปโปเคกอเตียลากอใครติตุลีเลยะกอคาเดนิแม่รีชบึชฟอปโปเปจาลอลีงัชบะวิกะติฮาวิกะติฮิวิกะงาฮาวิกะจอวิเจยะกอฟูยูวาวิติยาทาลีคาเดคาเดซูอันิเซลีออแตเลออปโปชอปึดักคือเลอัจเลจอวิโยเลกะกองะคือราหุยติกาลีเลกะฝากตัวปูนะลีออลอซาตาชริภากะอยู่เวลาแลจะเคชลาวิโยผัวปอกกะติปอกกอลาเลกะทิก็โตเหล่าเจแต่กูแลลีติกาลีลิทะทูลาวิโยแม่ก็จ้าแลลีอวิยันเนี่ยลาหุยติภาโองะคือไทมิงกอคอลกะจะขอวิออย่าแลดอฮัตุคบีจวิโยกูชุกูเคเวอีกะหาเวติขอแพกไอตุโยเจยักขากะเลเชติญฮาปาโคโลไมจิเมสฮาปาฮิฮาปาโกฮาปาวิโอยาโคโลเปตุโยเจอิกาฟีเวอิกาฮาวินะเลเคโกงาฮุราฮุยาติภาเลชุดิคือเนฮุเยกาคอเลอิกาติภาจอมาวิโลกวมุงกุทาเยตัวโปกาเลคาเดสอเตและเยแมเลคาเตและเตจ้ามือจ้าวิชอติภาโลกกาอิกาออคาติภาทะกันยิเวโยลิกาจอมาโลกวมอนจิติภาติวิกาลีอิกะเยมาวิติภาติเผวินะอยากให้อิกะมาจอมาเราก็อิกะมาเยมาวิโมจิติภากันติวิโยเรียกแต่เราหนีเวทียาธามุยีกะกอลากุกะลาจ้าไกตุโกเวกุมาลีจะขอเป้าชออามากะกะเผโกโปลุติไกวิเจคโกอิกะถูเวกะฝากวิโยเลปุระธาติขอโคลมีปะจอวิกะถูวิอติติภาทกะฝาจิแมเรียกเราก็อิกะถูจอวิอติติภาโลกเลยมุยีกอลาจ้าลากุอิกะลุยาลากุอิกะทูลาเวเลขกงาฮือติกาเลเลกาสาตากะคาเดพอนาและอเจ้ายาคาสลีเนคือกะกะมีแล้วกูให้กูฝากตาตัวโปนาเลติกาเลเลกาสาตาคาเดพอหาอยู่แล้วกูให้กูฝากแม่ยากวันทาวิออยาเลงาคือไทมิกอคอลวันพืชมงคลก็วิโยอันทาเฉลียจุยารัฐบาลซานาเมกมาเจแมเลียอาจอยารัฐบาลสนาตุกเจเวเลียนท่าคาเตลันท่างาหุ่มมีจอมอเลคัวคามากาลาเลเลียมอยจิยอติภามิงก็ขอจะย่อบักคือปวิโยเลียแค่ก่อนนิเวติยาท่าเลียยูหุ่มมอนนิเวจอบเวกมาเลียวังพึ่งมงคลอคโลจะขอเป้าตีเจ้ามือเจ้าวิกะเลียกาจ้ากาโดวิพ่อค่ะเคยตัวเวติภามอนนิเวจอบเวคาเตลันมอนนิเวอคโลเลียจะขอเป้าเฉลี่ยอีกะอีแลเลอีกะอีตุโยเจอีกะมาจอมาวินะอยากฆ่าตีตาวิมอจีเนกอตีติภาโลกดะตุโยเจเรียกแค่ว่าตีมีติภาน่าเลยลูวิสิเวกับฟูมาลาวิเจเรียกจะขอเป้าเรียกชอยูคือฉันแต่หนาวิมาให้แม่เรียกเชวิยูคือมอนตาวิโกโลนะงั้นคือเราข้อก็มอนยูวิโกอยู่ล่าเรียกจะใครพอตีแลจะใครโอฮิติภาโตลาตาวิเจลิยักขากาเฉตุโกจีจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อโกเวนะจะขอเป้าอิกะหาตุโยกวาวิโยเรียกแค่กงาฮิกะเยวิพ่อกาออคาคาเดกุแตแมเรียกชะกะยูเวลาและอวิยอนเนลาหุยติภาทาอลอสาตาติภาปีลาวิโย
le yan ni mu la ko yo ya ka le yan cho ke cho ka che ma wi le mu ho o tha cho pi o mu te pha ya ni ku pi ya wi na ya ka ke cho ba to ko ma ku le lo ko ba je ngo pa ma cha da la wi tha pa to le ke ko yan ni yo ya ka le nga hu o kho to ko ti o ka a chi di ko โอ้โหอจ้าเชวินาเลยงาชงาขอดอนอบุชิมปอยติวิทัปปะโตเรียกก็ยันนี้เมื่อเราก็วิอยาลีอยู่เวลาตาวิสาตากะจะใครไม่จะได้โยมุขาวิอยาฮินาริควายไทยงาคือเตปอติเกกอกาดาแม่เรียกว่ายันนี้เมื่อเราก็วิอยาลุลาเลียวโอกาปิลาเชวินงาคือลาหุยาติกาลิเลกะโอบุจาวิโยเรียกว่าติกาลิเลจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิแม่อ่าอบูจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วด้านกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำสหรัฐและจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมขณะที่ทหารได้ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
2: นายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้หมายยั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและจะรวบรวมหลักฐานที่กัมพูชาและเมื่อแถลงการร่วมเพื่อดำเนินการต่อไป
3: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับคนไทย24รายลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าก
4: องกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการสกัดจับคนไทย24รายแบ่งเป็นชาย12คนหญิง12คนขณะลักลอบเดินลัดเลาะแนวชายป่าเขตแดนหวังหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านโนนสาวเอหมู่2ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวทั้งหมดไว้ได้ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่1301ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่ามีนายหน้าติดต่อชักชวนผ่านเครือข่ายจัดหางานเถื่อนให้ลักลอบเดินทางเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการผิดกฎหมายโดยเสนอค่าจ้างสูงถึงคนละ 25,000 บาทมีคนไทยทำหน้าที่ลำเลียงมาส่งบริเวณชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับช่วงพาข้ามแดนอีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามแผนลักลอบข้ามแดนนี้ไม่สำเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบพิรุธและเข้าจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง24รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลสาวถึงเครือข่ายนายหน้าและขบวนการเปิดบัญชีม้าข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังต่อไปสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกับลายประเทศไทยเตรียมกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับไลน์ประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางไลน์หลอกลวงประชาชนโดยไลน์ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยความสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้รัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ
7: ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์
6: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความคาดหวังให้รัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและเตรียมหารือพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการติดตามร่างกฎหมายที่รัฐบาลยังไม่ส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่นำปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาค่าครองชีพเข้าหารือ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือในที่ประชุมโดยส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงสะท้อนปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาคการเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอรวมถึงถนนชำรุดเสียหายที่กระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจรพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
9: ในตำบลม่วงเตี้ยอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ12หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน 6,000 จำนวนประชากรแต่คุณภาพของประปาหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างต่ำก็อยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
10: ขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพราะครอบคลุมไปถึง4หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือนให้เร่งก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากแบบฐานแผ่บ้านเจริญชัยตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดที่ใช้อย่างทั่วถึง
11: ผมขอหารือนะครับผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยได้รับการประสานงานจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชน์จากการใช้น้ำทางพื้นที่มากกว่า 1,998 ไร่ครับซึ่งมีประชาชนที่สามารถรับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 3,000 คนครับ
8: นอกจากนี้ยังมีสสหลายคนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอื่นๆเช่นปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ปตท.วิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้โจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกชปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถอดธุรกิจ9รายการออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติต่างด้าวเพื่อลดความซ้ำซ้อนด้านกฎหมายส่วนนักลงทุนต่างชาติยังต้องขออนุญาตตามเดิม
12: นายพลพงษ์ในอนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารเงินธุรกิจสินเชื่อและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติและธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงและไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไทยได้อย่างเสรีแต่เป็นการลดความซับซ้อนด้านกฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามเดิมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดผลสำรวจพบภาคธุรกิจกว่าร้อยละ89พบปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำธุรกิจ
13: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐปี2569จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารกว่า400รายทั่วประเทศพบปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างต่อธุรกิจไทยโดยร้อยละ 51.2 มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมาและร้อยละ89ยอมรับว่าการทุจริตคืออุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยร้อยละ60ของผู้ขออนุญาตจากรัฐระบุว่าถูกร้องขอสิ่งตอบแทนและกว่าร้อยละ45ยอมรับว่าจำใจต้องจ่ายทั้งในรูปแบบเงินสดและของขวัญโดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและกฎหมายที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานผลสำรวจระบุว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดอันดับหนึ่งคือตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจร ตามมาด้วยกระบวนการยุติธรรมและอบต.หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ยกว่า 120,000 บาทตามมาด้วยกรมเจ้าท่าและกรมสรรพสามิตนอกจากนี้ภาคเอกชนยังสะท้อนว่าขาดความเชื่อมั่นในช่องทางร้องเรียนของรัฐโดยร้อยละ43ไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบด้านกกร.จึงมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลให้เร่งนำระบบ e-government มาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนและต้องทำการปฏิรูปกฎหมายเพื่อตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมย้ำจุดยืนไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยเพื่อดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาน
14: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองเหวี่ยงแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ประชาชนทั่วประเทศทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
16: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายอานนท์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการทรงงานผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทซึ่งทรงสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมไทยทั้งผ้าไหมและผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
17: ที่บางไทนะสร้างงานให้กับชาวบ้านใช่แล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะโรงเรียนในการเรียนรู้แล้วทำให้สร้างอิมเมจให้กับสินค้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าทอพื้นเมือง
16: ด้านนางวินะหลักดิษะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเล่าว่าแม้ไม่เคยรับเสด็จด้วยตนเองแต่จากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านข่าวสารในพระราชสำนักที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ทรงมีพระราชอัธยาศัยที่เป็นกันเองและทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของราษฎรจึงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งทำให้มีความประสงค์เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
18: แล้วก็ประทับใจตอนที่พระราชินีทรงไปทางภาคใต้ค่ะแล้วก็พบปะประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกันเองดีค่ะใส่ใจประชาชนดีค่ะแล้วก็เลยอยากมาถวายพระศพ
16: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 21:00 น.จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาค คมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงและเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน
19: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
0: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนเร่งล็อกท่อคูคลองกำชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มจุดก่อสร้างและพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร
13: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลในพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งในส่วนโครงการของกทม.และโครงการรถไฟฟ้าเช่นโครงการก่อสร้างบริเวณซอยพึ่งมี50ถนนสุขุมวิท93ตลอดจนแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนราชดำเนินและถนนบรรทัดทองซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังจึงได้เน้นย้ำเรื่องการพยากรณ์อากาศที่ต้องแม่นยำขึ้นและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีสำหรับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเพชรจากบึงหนองบอนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นลำคลองสายหลักฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือและแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลระวังคลื่นลมแรงในระยะนี้
20: นางสาววาสิทธิสารพงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสตูลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ขณะที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดพังงาประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักค้างแรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามัน
21: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวต่อไปได้ว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งดังกล่าวจะได้มีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม2569ต่อไป ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: จังหวัดพะเยาวางแนวทางปฏิบัติภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
2: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติภายใต้9มาตรการรองรับฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านการเตรียมการเชิงรุกได้ประสานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กำลังสูบ 28,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน2เครื่องบริเวณวงเวียนกว้านพะเยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการอส.กู้ภัยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำสำคัญยังรองรับน้ำได้อีกมากโดยกว้านพะเยามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ27ทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ศูนย์บัญชาการอุทกภัย69เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: สถานการณ์ไฟป่าที่พลุโต๊ะแดงและพลุบาจอจังหวัดนราธิวาสโดยรวมเริ่มดีขึ้นหลังมีฝนตกในพื้นที
3: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาจอตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งออย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงมีไฟป่าอยู่2จุดคือพลุโต๊ะแดงและพลุบาจอสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบินทิ้งน้ำในพื้นที่ป่าลึกเพื่อควบคุมไฟป่าส่วนพลุบาจอเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ดับไฟออกเป็น3แปลงโดยแปลงที่1สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางส่วนขณะที่แปลงที่2และ3อยู่ระหว่างเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำและรถดับเพลิงเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำระยะไกลรวม6เครื่องสนับสนุนภารกิจดับไฟทั้งนี้ภาพรวมพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่ล่าสุดสามารถจำกัดวงไฟไม่ให้ขยายเพิ่มเติมเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดอีกราวร้อยละ10เท่านั้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานขณะนี้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปเพื่อให้เพียงพอทั้งการดับไฟป่าและการผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานชลประทานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวที่ผู้แสวงบุญชาวไทยประกอบศาสนกิจเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์โดยปีนี้มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์มากกว่า 860,000 คน
22: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างลังไลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงโดยการย้ายที่พักในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะห์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
23: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
24: ่ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
4: ย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของธนาคารไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ามใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการดังนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
23: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: เจ๊ดูดิคลิปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อเวลา10 นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกองทหารเกียรติยศและนักเรียนชาวจีนที่ออกมาโบกธงชาติโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์สงครามในอิหร่านและประเด็นเกาะไต้หวันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศจีนให้แก่บริษัทต่างๆของสหรัฐเพื่อให้บุคคลของบริษัทเหล่านี้สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับจีนที่แตกต่างและเป็นรูปธรรมกว่าในช่วงที่เดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อ9 ปีก่อนท่ามกลางข้อพิพาทด้านการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
0: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอ้างว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือน UAE เพื่อพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินไซยิดอันนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นข้อมูลเท็จนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และอิสราเอลเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นทางการ
1: นายบิเซนเต้เดลาโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคิวบาเปิดเผยในวันนี้ว่าคิวบาไม่มีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเหลือในคลังสำรองแล้วหลังสหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของคิวบาตั้งแต่ช่วงต้นปีส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยหลายพื้นที่ในกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึงวันละ22ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมากนายเดลาโอกล่าวเพิ่มเติมว่าคิวบายังคงเดินหน้าเจรจานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแม้เผชิญกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรคิวบาด้วยการเรียกเก็บภาษีกับประเทศที่ส่งน้ำมันให้คิวบาอย่างเข้มงวดส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญอย่างเวเนซุเอลาและเม็กซิโกหยุดส่งเชื้อเพลิงให้แก่คิวบาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
0: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสทั้งหมด8รายจากเรือสำราญ MV ฮอนยูสโดยเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์เดียวของไวรัสฮันตาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะขณะเดียวกันยังคงมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก2รายและมีอีก1รายที่ผลตรวจยังไม่ชัดเจนซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ถูกส่งตัวกลับสหรัฐ ดยยังไม่แสดงอาการป่วยและอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมหลังผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นบวก

0: วันเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและรัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนวดีวัตรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิทพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีและเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16 21-6บุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเลี้ยงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 21-19 21-16ส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกม21-15 22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียหลังการแข่งขันพิชามนโอภาสนิพัฒน์กล่าวว่าครั้งนี้ได้ปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วเล่นในรูปเกมของตัวเองดีใจมากที่เอาชนะได้และฝากเชียร์กันต่อไปด้วย
1: ครั้งนี้เราก็ไปปรับจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็มาเล่นในรูปเกมค่ะหนูก็พยายามโฟกัสในเกมมากขึ้นเราก็กำลังพยายามปรับรูปเกมให้เข้ากับสถานการณ์ลมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเชียร์ทั้งหนูทั้งพี่เมย์ค่ะก็ฝากมาเชียร์หนูต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ๆชาวไทยอีกทุกคนเลยค่ะ
0: ด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกม21-16 21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิทิสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามรวมทั้งการคุมทิศทางลูกให้ดีโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง
2: เราต้องปรับตัวเยอะครับเพราะว่าในด้วยในสนามด้วยลมด้วยกับรูปแบบด้วยเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาแข่งในปีนี้ทุกคนเตรียมพร้อมอย่างดีครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะต้องเร่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็ทุกประเทศมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนรวมถึงผมด้วยครับพรุ่งนี้ก็เจอไทเปก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็เราก็ต้องยิ่งต้องรีบปรับตัวเพราะว่าพอรอบหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะที่คอยเชียร์ทัพนักกีฬาทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากที่จะเข้าชิงอีกสักปีนึงครับผมก็อยากที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความน้ำใจให้กับแฟนๆครับผม
0: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยาโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซรังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA Day เดือนมิถุนายนที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติคูเวตในวันที่5มิถุนายนและบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนโดยจะประกาศรายชื่อแบบออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook FA Thailand สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA ประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินสำหรับกฎใหม่มีการครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามจะมีเวลาเพียง10วินาทีในการออกจากสนามการทุ่มบอลหรือการเตะจากประตูจะมีการจับเวลา5วินาทีรวมถึงกำหนดเวลาการปฐมพยาบาลในสนามการขยายบทบาทของระบบ VAR และบทบาทของกัปตันทีมกับผู้ตัดสินโดย FIFA คาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลก ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิ

0: โกจะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยันนิกซินเนอร์นักเทนนิสอิตาเลียนมืออันดับหนึ่งของโลกคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการ ATP Master 1000ได้31แมตช์ติดต่อกันเทียบเท่ากับที่โนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียเคยทำไว้หลังจากคว้าชัยเหนืออันเดียเปเรกิโนนักหวดเพื่อนร่วมชาติ6ต่อ2และ6ต่อ3ในการแข่งขันรอบ4หรือรอบ16คนศึกอิตาเลียนโอเพ่นทั้งนี้ถ้าซินเนอร์คว้าแชมป์อิตาเลียนโอเพ่นได้จะกลายเป็นนักหวดคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์มาสเตอร์1000ครบ9รายการต่อจากโนวัคโยโควิชเทนนิสอาชีพชายและหญิงรายการ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยุทธนาเจริญผลอดีตนักหวดทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะงูฮามินดุกจากเวียดนาม2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2แล้วก็สู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมาการดันมืออันดับ6จากเม็กซิโกส่วนกฤษฎิษฐ์สำเร็จมืออันดับ1หัวชนะเรนันดี้อากีล่าอาซาลิมจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ1 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4ผ่านรอบ2ได้เช่นกันขณะที่หญิงเดี่ยวยาตวีฉิมฉ่ำหัวชนะอามัยราทัสทูกันจากคาซัคสถานไปแบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ผ่านรอบ2ไปเจอกับเอลิเซียมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์ต่อไปส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1เอาชนะอีเยซอจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5ผ่านรอบ2ได้เช่นกันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มนักสอยคิวไทยจัดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยครบทั้ง5คนโดยกลุ่มดีมิ้งสระบุรีนัทรัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกเอาชนะอดิยาโดกอร์ชีเมสวามจากมองโกเลีย3ต่อ0เฟรมนัดที่2จะพบกับฉินอิงเฟิงจากจีนส่วนกลุ่ม A เจียวสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนมืออันดับ6ของโลกเอาชนะออสกอนตูย่าบรรณาซานจากมองโกเลีย3ต่อ0เฟรมนัดที่2จะพบกับชูปุยยิงมืออันดับ46ของโลกจากฮ่องกงกลุ่ม E ไมสากลปัญชยาจันน้อยมืออันดับ15ของโลกเอาชนะชิงไข่เจียจากจีน3ต่อ0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับเฉินว่านไห่จากฮ่องกงกลุ่ม O ใบพัดศรีราชาจิริภาพรนวลทะคำจันมืออันดับ9ของโลกเอาชนะหวังรั่วถงมืออันดับ113ของโลกจากจีน3ต่อ0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับจางมู่หยานจากจีนและกลุ่ม S BMSR พักวรันกองแก้วมืออันดับ20ของโลกเอาชนะอยู่ซิวเย่จากจีน3ต่อ0เฟรมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมีสองความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เมตรและเวลา 18:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 23:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น กรุงเทพมหานครดวงที่ตกเวลา 18:36 น.
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ 2,569 ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานชุงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.thและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่สมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027633557และ027634232คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง6พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0876804468และ0869975834ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อ ท่านผู้ฟังคะอายุขัยของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิตซึ่งการรับประทานอาหารมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและกระบวนการชราภาพโดยการศึกษายาวนานกว่า30ปีจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ระบุว่าผู้ที่รักษานิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะชราภาพอย่างแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ45ถึง86การกินอาหารอย่างมีหลักการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและยังช่วยเสริมความจำและอารมณ์โดย4นิสัยการกินที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาว 1. กินครบมื้อและตรงเวลาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอและช่วยให้ร่างกายรักษาจังหวะชีวภาพให้สม่ำเสมอส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางกลับกันการกินอาหารไม่เป็นเวลาเป็นระยะเวลานานก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการเผาผลาญเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและจะส่งผลต่ออายุขัย 2. กินช้าและเคี้ยวให้ละเอียดสมองต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อรับสัญญาณอิ่มจากระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินช้าและเคี้ยวละเอียดช่วยป้องกันการรับพลังงานเกินทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจมะเร็งและส่งผลโดยตรงต่ออายุขัยนอกจากนี้นิสัยนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการย่อยอาหารจากการกินเกินเช่นโรคกระเพาะอาหารปัญหาการย่อยอาหารท้องอืดหรือแผลในกระเพาะ3. การกินอาหารหลากหลายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุว่าอาหารที่เรากินทุกวันมีผลต่อสุขภาพและอายุขัยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ระบุว่าการยืดอายุขัยควรเน้นโภชนาการที่สมดุลลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปลดอาหารมันเพิ่มผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วธัญพืชเต็มเมล็ดและถั่วต่างๆการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างช่วยป้องกันความเครียดจากออกซิเดชันและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจการสร้างนิสัยโภชนาการที่ดีตั้งแต่อายุน้อยมีประโยชน์มากกว่าผู้หญิงที่เริ่มกินอย่างสมดุลตั้งแต่อายุ20ปีอาจเพิ่มอายุไขได้10ปีในขณะที่ผู้ชายเริ่มในช่วงอายุเดียวกันอาจยืดอายุไขได้ถึง13ปี 4.กินเครื่องปรุงให้น้อยลงโดยเฉพาะเกลือและน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อโรคและยืดอายุไขควรกินรสจืดขึ้นลดการใส่เครื่องปรุงและเลือกอาหารที่มีรสหวานจากธรรมชาติจบบทความประจำวันเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: 오보다자
1: 오미초퍼
0: 멀송카
2: 과과
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเราก
4: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276-068และ092 246-8579

江家喂白呀那先老夫了结果在叫那地各家乡呀亲的绝那白那白姐面也闹满过你那金切姐们了你呢感谢

chán à vườn nhà vườn nhà giang hồ.

多只有情哦，好宝那祝你那嘛将呀过了哦，小那愿搬走了嘛你那屋桥了，买鸡。

村长哦，为钱那屋走呢，病情啊，真少那了饭够了，见面费有那年，热卷屋走呢。女在那是呀，马良发就那罗大热那翁啊，就在屋

一小无声哦，娘娘那病在那没来扶了，风过那天那年，月亮乌白了，他在。

0: poniendo nina lua fuina yam tin fien la ho yam yu se na kiem ma na ma u fio yu tia na yu lua nga tse na nguyen na ho kiem se ya ma pe la la u tio
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคอร์ริลยากูบอัลคายาดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายยังยินดีพัฒนาความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้นายรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาและการลดความตึงเครียดแม้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปแต่นายรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานพร้อมเตรียมยกระดับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนอุปกรณ์เกิดการละลายมีกลิ่นไหม้และค่าไฟไม่ลดลงตามที่กล่าวอ้างสร้างความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยได้สั่งการให้เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ตรวจการแสดงสลากสินค้าทั่วประเทศอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่แสดงฉลากหรือไม่ถูกต้องจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้เล็งยกระดับให้ธุรกิจติดโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบพร้อมฝากพี่น้องประชาชนก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในฉลากสินค้าให้ครบถ้วนอย่าลงเชื่อเพียงเพราะราคาถูกหรือคำโฆษณาทางสื่อออนไลน์และขอให้เก็บหลักฐานสัญญาไว้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองหากได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: อินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหลังเจ้าหน้าที่จับกลุ่มต่างชาติกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาตินายเฮนดาซัมมารันโตโกอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในพื้นที่กรุงจาการ์ตาและเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะริเยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมารันโตโก้ยังเน้นย้ำว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากใช้สิทธิ์การเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการตรวจสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับชาวต่างชาติมากกว่า 6,700 ครั้งซึ่งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คนและการเพิกถอนใบอนุญาตพำนักอีกจำนวนมากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้โหชอเปอร์
1: มาสุงค่ะ
2: กอกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

0: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276068และ092 246 8579

些话不了话啊，阿们啥你莫话你啊，啥莫哈我理是我很多这个话做不了啊，阿我理是我把个姑姑不娘啊，他今晚啊，斯坦尼维特尤啊，กระจาย4อย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจังอ่ะเอาถ้าวิทยุว่ามือจะมาโง่ไม่ยังไงกว่ายี่ครึ่งความถี่ไปเหอที่ตุลิยาชีสโชวาจูเนียดูละยี่ระบบเนี่ยเหอระบบเอเอ็มอ่ะที่นี้ถ้าโอ้ระบบไลฟ์สดจะชอบไงถ้ายี่ยี่เพจไปเหอไงสวทเชียงใหม่ไงเอเอ็ม1476กิโลเฮิรตซ์โบนี่คือตัวหลังอ่ะเปียกว่ามาบอกว่าติดตามแล้วเป็นไงช่วงอ่ะบ่เคยติดตามยินดีอาวุธสุดแพชชั่นแล้วเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ยังช่วงอ่ะนี่เมื่อถึงยังงอไม่ยังอ่ะอาวุธลิสูฮะบางวันเป็นคือสาหัสยิ่งเหยียงอ่ะนี่เมื่อถึงยังบ่เคยแฮปปี้ยิ่งยุคนี้ตัวยิ่งโชคงอ่ะเอาท้ายบางวันเป็นยังไงงอหาสิลิงอ่ะนี่เมื่อถึงยังบ่เคยนาลิงยี่มังไงยุคนี้ต้องมาเห็นสดสื่อกูควรจะคุมมางงอ่ะในเมื่อถึงยี่บ้าคือท่าวสถานีไงวิทยุไงคือครบร้อยมังคือยังคือหัวสื่อหัวคงอ่ะที่มาที่ตื้อพลังอ่ะที่เพื่อนี่แหละคือญาติที่ทำบุญที่ได้ย่างอ่ะช่วงอ่ะที่มาคือหัวสื่อหัวคงไปละโอ้ไงทีนี้ช่วงงานในเมื่อที่มุลว่าคือไงนั่นแหละคือมาปีมาหรืองานอาทิตย์ที่มาแจ้งเตือนช่างอามาสัตยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาดูเหมือนจะบอกว่ากูยิ่งสูงเตียงยิ่งสูงมาแจ้งเตือนพลังงานนี่มีก็ปุ๊บวันนี้ที่เส้นแนววันนี้ลาสเฮงเนี่ยบ่คือนาทีเนี่ยสิงมาคือว่าท่านอย่างก็คือภาคเหนือเจงอที่นี่คือภาคกลางที่นี่คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไงที่นี่คือภาคใต้ไงอาวุธเท่าไหร่เหรอมันจะบ่เหรอหวัดสื่อลีจังหวะงาบ่เหรอมีฮีโร่ฮาที่ได้เยือนมหาที่เลี่ยนไปช่วงงายาเป็นอย่างเทียวส่งพันเหนือจะสงบเป็นอย่างงาเทียวว่าเยือบจะสงะลูกคุณลูกคุณยิ่งเคยมีจะสบเหรอมาคือเตียงฝาละจะมุ่งไปช่วงงาอาซาปีความมหาอาคือพันเลี่ยมจะเหรอซาสเนาว่าเยือบก็ยังเสียละมั้งงาอาซาลับเฉกวยยามันงาอาจารย์จะมาที่เล็กเกินน้ำร้องงาอาทิตย์นี้มันสาธิตอาทาจิ้มหมายงบไม่เคยรู้ยากว่าไม่ได้เปลี่ยนสุขวัจยีแต่งยืดตัวงาอาจจะห้ามเหยาะมางานมาอามาสาบเคยเหยาะละลิมเมียเป็นหลักดับไปช่วงงานอาเบอร์เดอร์ว่าไม่ได้เปลี่ยนเคยจะสุขงานเดี๋ยวว่าจะเลิกฟื้นเคยจะสุขเพื่อมาเคยเหยาะแต่เลยฝาละจำมุดได้ช่วงงานอาทิตย์นี้ผมเคยว่ายี่ข่าวสารเคยงานอามาเคยมันนะเฮติดตายงานอาจจะปีความเหมือนหาคือผลเรียบเคยอาจจะเคยอาคือจะเคลื่อนย้ายบ้างงอว่าอันยืดขวบไปยี่ทีเลือบีได้บ้างงออะไรเนี่ยคือยี่เคลื่อนย้ายคือทีเดียวน้ำถ้วยมาเกินหน้างานช่วยงานมาอยากคือทีเดียวเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะซื้อลิงอย่างคนเนี่ยคือซื้อแห่งเนี่ยมาคือจำมุตั้งอ่ะอันที่เนี่ยว่าคือด้วยคืองานอันเล็กว่าเยอะคือช่วยงานมาคือว่ายี่ข่าววิดีโอคือติดตายร่างงานเอาวิญญาณมาติดจุดมาคือมหาเรียนที่บางงานจะกูข้ามมาคือกับกูยิ่งกับเชิงอ่ะอาทิตย์ที่ถึงบางงบไม่คือมาจ้าสูทะเลอันดามันทั้งปวงไงอันที่เนี่ยคืออ่าวทากจะสบเหอธรรมะขยับบางอย่างคือเราอ่าวชาวประมงไงอ่าวว่าข้าจะสบเหออ่าวว่าจุลินทรีย์ก็คอยมาคือทัดยีบ้างไงยับบางอย่างคือสิริยี่ห้อยี่สิแห่งยับบางอย่างกว่ายี่ครึ่งนั่นที่เรียกมังงะมีเฉียบมาคืออันจะเฉียบมังงะยี่โมจังมันยังไงยี่ครึ่งสูงยังไม่คือหนีไม่ค่อยยี่คือสามเมตรสุดเด็ดช่วงไงอันนี้แบบเราจะทีทะเลไงอันดามันงอที่ยิ่งกว่าทะเลอ่าวไทยทั้งปวงจะสูงไงเอาเธอกับเบบเบอร์เธอทันยิงอ่ะนี่เอาเธอมาคว้าจากโซงอ่ะชาวประมงเบอร์เนี่ยคือจุลิดเนี่ยคือโดยมันทันยิบังอ่ะจะมีคนร้องหายใจยี่ครึ่งมุ่งพับเบบเบอร์เธออันตรายบริงานยากที่จะเจนตัวพลังอ่ะมาคือจำงานเธอภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกงานที่ภาคใต้งานมาคือซีรีส์เนี่ยเพราะเนี่ยคือซีเห็นยังกันมาคือมีคนร้องหายใจเยอะมากหายใจเรียบบ้างอ่ะมาคือจำมือช่วงอ่ะที่ยังงานที่มาเทเชคือตีที่มาปีแม่ใช่จังงานธรรมญาเธอสำนักงานตำรวจไซเบอร์ไงที่ญาติสำนักงานที่ญาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติธรรมแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะอาเมซาว่าญาญี่ปุ่นธรรมจวงอ่ะที่ยังว่าญาญี่ปุ่นธรรมชาญีวลาสุฝรั่งอ่ะอาเมซาญาที่ญาแจ้งเตือนยังมองเบอร์เธอว่ากลุ่มมิชาชิงอ่ะลาโชมาคาสุดมากว่าที่รถตัดไงรถตัดเขาเนี่ยฟุบาที่รีแจกแล้วไม่มี
นี่ยแล้วว่ากิจการก็ทะเลตายีเจงก็ที่นี่คือวัยของเราคือเปื่อยเปื่อยเหงาเป็นยังไงที่นี่คือเปรียบว่าหนูกิจการพักกันย่อมเป็นยังไงยี่ละวันเนี่ยคือหวัดสุบัติเรียกว่าเป็นยังไงว่าที่กือเราใช่ไงที่บ้านย่าหรือย่าบ้านไงยี่วุฒิมาบ้างเออว่าโทรศัพท์คนนั้นไงยี่ข้อความสุขเราใช่ไงทำไมคือว่าทะเลตาควันยังไงสุขเราเป็นไงท่านี่ถือเนี่ยคืออาวุธแบบสอบถามยี่อาวุธประวัติคือนกุลาลูกตาถือมาคืออาเมียควาดีจ้าง我อะไรเงี้ยเนี่ยเมียยี่เป็นน้อยชิชิวมาคือไงว่าปะมือจะมาคือจูงว่ายี่เกี่ยท่านี่เจงไงปีข้อหนึ่งไปยี่คนลงว่าคืออาตนาฟุบังว่าตัวที่ลีโอ้เป็นยี่อิลิงสุขหลังอ่ะเฉพาะงานมาคือเนี่ยคือเรามองงานมาคือเนี่ยข่าวยุบปองอ่ะตัวอย่างกลุ่มมิจฉาชีพเอาละทีนี้แบกเกอร์ยังเหรอรถตาความยีเนี่ยทุบฟ้าในระบบแจ่มยีเนี่ยน่าสุขฟ้าใช่ไงปีว่าเอาทุกสภาที่ยืดชีมาซื้อมังอ่ะเอามาบุญบ้างคือสุสุฟ้าเนี่ยคือมาคือเนี่ยคือฐานยืดวิ่งงานมาคือนับพันยืดยังงบเป็นยังเหรอที่ก็เหตุต้นไม่คือพันยืดยังเหรอวัตถุสอยกว่าย่าทีนี้แฮบดูนั่งอ่ะเอาข้อมูลเพียรแต่นั่งอ่ะที่ยังคือโน่ปีว่านุ่นโทรศัพท์คนนี้ว่ายี่แอปธนาคารเหรอไอ้มาจะเหรอสุดพิเศษที่ตัวนั่งชงอ่ะอาทิตย์วันนี้คือสุริชูสูงฟุลาเฮงอ่ะอาทิตย์ตัวถ่ายยี่ตัวเองอ่ะมาสบายเหรอถ่ายยี่เงาะทับฟุกอ่ะอาทิตย์นู้นสูนี่นั่งว่าฟุบักโอ้หรอกว่าหัวตัวโดดทีมือแบ้ที่เสียแบ้งอ่ะยี่ตัวเองเหรอมีบัญชีกี่เบอร์ถ่ายยี่เงาะมาเยอะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและเดินหน้าปราบทุนสีเทาน
9: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ตามที่นายกรจติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากปี2540กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยืนยันว่ากระทรวงการคลังซึ่งถือหุ้นในบริษัทฟังจากผ่านกองทุนวายุพักจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องหากพบกรรมการที่มีปัญหาจะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและผลการตรวจสอบชัดเจนจะดำเนินการถอดถอนตามกฎหมายต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทางนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตสั่งการรื้อสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชน
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะหล่นอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561และขณะนี้คดีใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน1สัปดาห์ทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดคืนสภาพธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกโดยย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเรียกเก็บเงินผ่านทางเพราะพื้นที่ชายหาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอโบดาจ้า
2: โอเมโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: ญอซอง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ
6: ์ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
7: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
8: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ต ั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเร้าก
3: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งนะคะแล้วก็น้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่จะได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ค่ะวันนี้ทางสวทเชียงใหม่ของเราก็จัดงานทำบุญครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่นะคะ55เป็นเลขแห่งความสุขและความสนุกสนานค่ะก็ยังคงเป็นสื่อในการอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนที่ตามรับฟังกันมายาวนานและต่อเนื่องนะคะบางทีหลายๆท่านคุณผู้ฟังอาจจะอายุมากกว่าสวทเชียงใหม่แล้วด้วยซ้ำหรือบางท่านค่ะอยู่ในวัยเดียวกันเติบโตมาพร้อมๆกันกับสวทเชียงใหม่นะคะแต่ถ้ารุ่นหลังๆอย่างดีเจรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นรุ่นที่เข้ามาในช่วงยุครุ่งเรืองค่ะของสวทเชียงใหม่นะซึ่งเราก็จะเห็นวิวัฒนาการเราเห็นความสำคัญเราเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ยังคงมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับการสื่อสารผ่านทางช่องทางการกระจายเสียงธุรกิจกระจายเสียงก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเสียงสำคัญที่ยังคงทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมาในแนวเพลงลูกทุ่งนะคะติดค้างคุณผู้ฟังไว้เพลงหนึ่งของคุณจินตลาภูลาภเดี๋ยวเปิดให้ฟังในช่วงถัดไปค่ะเพลงขอใจฉันคืนนะคะมีคุณผู้ฟังขอไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้วันนี้เลยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามาเดี๋ยววันจันทร์เปิดให้วันนี้ขอเป็นเพลงลูกทุ่งก่อนค่ะเอาใจคุณผู้ฟังที่รักและชื่นชอบอยากฟังบทเพลงเพลงลูกทุ่งเพราะๆวันนี้เปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้0532767930532767993 0532767993ค่ะวันนี้ต้องแสดงความห่วงใยไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านเพราะว่า 14-18 พฤษภาคมนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง25อำเภอนะคุณผู้ฟังวันที่15พฤษภาคมเนี่ยคือวันที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยแต่หลายท่านบอกว่าเชียงใหม่เข้าฤดูฝนตั้งแต่ตะวาแล้วเจ้าเมื่อวานนี้ก็มีงานบุญใหญ่บูชาเสาอินทคินใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคินมีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาด้วยนะคะซึ่งพอขบวนแห่มาเนี่ยโอ้โหด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าฝนแสนหาก็บันดาลฝนตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เลยตกดีตกงามเจ้าฝนเทวดาก็จะบอกเป็นฝนที่ตกดีตกงามตกจุ่มตกเย็นแต่ถ้าเป็นพายุฝนที่เราจะมาเตือนกันระหว่างวันที่14ถึง18นะคะมีความเสี่ยงค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะต้องเฝ้าระวังทั้ง25อำเภอนะคะระหว่างที่จัดรายการก็คุณผู้ฟังสามารถทักทายเข้ามาได้มีน้องนักศึกษาฝึกงานช่วยรับสายกันอยู่นะคะอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถแนะนำผลงานเพลงเพราะๆมาเปิดกันในช่วงวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงฝนตกในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมเลยก็คือสำรวจบ้านคุณผู้ฟังรอบที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนในช่วงต้นเดือนสัปดาห์ก่อนที่บ้านที่ลำพูนพายุเข้าแต่ปกติไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรค่ะเพราะว่าจะมีต้นลำไยช่วยบังแต่เผอิญว่าก่อนหน้านี้ต้นลำไยกิ่งหักไปโดนเสาไฟฟ้าหน้าบ้านต้องเปลี่ยนเสาไฟฟ้านะคุณผู้ฟังก็เลยตัดสินใจตัดต้นมะลำไยเลยเจ้าเนาะออกเลยพอต้นลำไยออกเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังพายุมาพอดีปึ้งเอาหลังคาออกเจ้าโอ้ยก็ได้เปลี่ยนหลังคาไปแถบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังต้องใช้คำว่านาบุญเคยพูดเรื่องการทำประกันบ้านไว้แจงทำได้ประมาณ3วันคุณผู้ฟังแจงทำตัดสินใจทำประกันบ้านไว้ก่อนหน้านี้ทำประกันบ้านไว้3วันกรมธรรม์อะไรอนุมัติเรียบร้อยละได้เคลมพอดีคุณผู้ฟังคือพอเข้าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เขาแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงพายุลูกเห็บเราดูก่อนแล้วบ้านเรามีความเสี่ยงไหมเราก็ต้องเตรียมความพร้อมตามกำลังและความเหมาะสมคุณผู้ฟังตามกำลังและความเหมาะสมเนาะจริงๆแล้วถ้าสมมติหลังคาปลิวอะไรเงี้ยทางเทศบาลเขาจะเร่งสำรวจเลยนะเร่งสำรวจแล้วก็เยียวยาเบื้องต้นก็คือเปลี่ยนลอนใหม่ให้แต่ค่าจ้างค่าอะไรเงี้ยเราจะต้องจ้างช่างจ้างอะไรเองแต่เราก็ด้วยมีพันธมิตรที่ดีมีเพื่อนบ้านที่ดีเขาก็จะมาช่วยมาหอมแหงกันแป๊บแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะแบ่งปันน้ำใจเป็นเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะ
เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆทั้งที่บ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวที่มันไม่ค่อยมีความเสี่ยงนะคุณผู้ฟังแต่พอลมมันมาแล้วมันไม่ได้เลือกว่าหลังคาไหนบ้านหลังไหนจุดไหนพอมาแล้วเป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดซ้ำซากแต่แจงอยู่ในโซนที่ไม่ได้เกิดซ้ำซากนะคะไม่ได้เกิดบ่อยไม่ค่อยได้รับผลกระทบเวลาฝนตกที่บ้านก็จะแล้งฉายาแถวบ้านเขาเรียกว่าทุ่งนาแล้งเพราะบ้านอื่นเขาตกกันเอาบ้านเราไม่เห็นจะตกเลยบ้านอื่นเขาน้ำท่วมกันบ้านเราน้ำก็มาไม่ถึงอะไรแบบนี้นะคะแต่พอลมมาเป็นพายุมาเกิดความเสียหายมาเราจะมาเตรียมทีหลังไม่ได้ละเราเห็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงหรือว่าละแวกนั้นและมีความเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับแม่น้ำใกล้กับภูเขานะคะในพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลาดเชิงเขาถ้ามันมีความเสี่ยงแม้กระทั่งเส้นทางที่สัญจรไปมาเราอาจจะต้องมีการวางแผนยกตัวอย่างเช่นถ้าเส้นทางสัญจรไปมาในชุมชนหมู่บ้านของเรามันเป็นเส้นทางที่อาจจะไม่ได้ลาดยางหรือซีเมนต์ตลอดเส้นทางถ้าฝนตกหนักแฉะเดินทางสัญจรไปมาตัดขาดจากเส้นทางภายนอกแต่ว่าคนในครอบครัวเราจำเป็นที่จะต้องไปหาหมอจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์จำเป็นที่จะต้องไปตรวจโรคจำเป็นที่จะต้องนัดหมอหรือไปทำธุระอะไรเราสามารถ move ก่อนได้เลยนะคุณผู้ฟังเราสามารถวางแผนได้นะถ้าฝนตกหนักไปไม่ได้จะทำยังไงบ้านญาติในเมืองมีไหมหรือพาไปก่อนขอเลื่อนนัดหมอมาเป็นก่อนได้ไหมเดี๋ยวพายุจะเข้าคือทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมกับแต่ละครอบครัวด้วยนะคะรวมไปถึงน้องๆหนูๆค่ะน้องๆหนูๆการเดินทางไปโรงเรียนการเดินทางไปทำงานพี่ๆเพื่อนๆที่เดินทางไปทำงานต่างๆเราต้องวางแผนกันอยู่แล้วถ้าสมมติช่วงนี้พายุเข้าการเดินทางของเราอาจจะต้องมีแผน1แผน2แผน3เดินทางก่อนล่วงหน้าหรือจะเดินทางช่วงนั้นแหละแต่ต้องเผื่อเวลาเพราะมันอาจจะช้ามันทำความเร็วไม่ได้แบบนี้ค่ะคือเวลาที่เราดูข้อมูลพยากรณ์อากาศไม่ได้ดูแค่ว่าฝนตกหรือฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกพายุมาช่วงเวลานี้ชีวิตเราจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้ราบรื่นที่สุดเราจึงถึงต้องมีการมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันเสมอๆเลยถึงพยากรณ์อากาศนี่คือหัวใจสำคัญนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่บ้านมาได้ไปไหนเลยลูกแม่อยู่บ้านวันค่ำแม่ก็ต้องเตรียมประตูหน้าต่างกรอนลูกบิดต่างๆเป็นยังไงแข็งแรงไหมเสาบ้านแข็งแรงไหมที่หลบภัยมีไหมนะคะหรือเราอาจจะอยู่ใกล้กับป้ายคัตเอาท์สูงๆต้นไม้สูงๆมีความเสี่ยงไหมไปตอนกิ่งไปตัดกิ่งออกซะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายถ้ามีลมกระโชกแรงฝนตกหนักหรือแม้กระทั่งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ำเราจะเตรียมตัวยังไงอาจจะต้องยกของขึ้นที่ที่ปลอดภัยถ้าบ้านอยู่ชั้นหนึ่งอาจจะขนของสำคัญสำคัญขึ้นชั้นสองไปก่อนเคลียร์พื้นที่ข้างล่างให้มันโล่งๆเพราะเวลาน้ำป่าไหลหลากมาจะมาตอนกลางคืนตอนดึกๆเราก็จะนอนอยู่แล้วก็จะมาหู้เนื้อหู้ตัวเจ้าอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำอาจจะเสียงคลื่นมาเราก็คิดว่าเป็นเสียงฟ้าร้องเสียงฝนตกเสียงน้ำไหลแต่เราไม่คิดว่าจะเข้าบ้านหรืออยู่ในเส้นทางที่น้ำป่าไหลหลากพอดีมันเป็นสิ่งที่เราคาดการไม่ได้แต่เราเตรียมรับมือได้นะคะก็มาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันใครที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะก็น่าจะเตรียมความพร้อมได้ดีแต่ยังแจงแจงไม่เคยมีประสบการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือแม้ลมพายุไม่เคยมีแต่เตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้เพื่อที่ว่าคนที่อยู่ที่บ้านเวลาเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเราก็จะได้สบายใจว่าโอเคมีประกันเคมีอะไรเคมให้สามารถซ่อมบำรุงอะไรได้เต็มที่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เกิดความเสียหายคุ้มครองไปถึงแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอะไรแบบนี้ประตูรั้วบ้านคือเราสามารถซื้อความคุ้มครองตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ได้ซึ่งก็ลองหาดูว่ากรมธรรม์ไหนที่เหมาะหรือถ้าใครบอกว่าไม่ซื้อประกันแบบแจ้งก็ได้อาจจะไปสำรวจดูบ้านดูดีๆก่อนนะคะเพราะเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยเวลาที่มันลมหรืออะไรมาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆนะพูดให้เพื่อนหลายคนฟังเพื่อนก็แบบหรือต้องทำจริงๆแล้วมันต้องทำเหมือนประกันรถเราใช้ทุกวันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจอดเฉยๆเขาจะมาชนหรือยังไงหรืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาทีเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะชีวิตเราก็สำคัญเช่นการประกันบ้านชีวิตคนที่อยู่ที่บ้านก็สำคัญ
นะคะก็สำคัญเหมือนกันดังนั้นก็ลองดูค่ะเท่าที่เราไหวนะคะเท่าที่เราไหวนี่ก็มาแชร์มาเล่าให้ฟังเฉยๆเผื่อว่าใครที่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ว่าลองวางแผนล่วงหน้าดูอย่างแจงไม่เคยเจอนะน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแถวบ้านไม่มีแถวบ้านไม่มีนะคะแต่จะมีลมพายุอะไรแบบนี้แหละเป็นล่องลมพัดมาแต่ก็ไม่ค่อยโดนที่บ้านแต่รอบนี้โดนเรารู้สึกว่าโอเคเราตัดสินใจดีมากเราวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็สามารถที่จะเคลมประกันได้ใช้สิทธิ์เลยทันทีโอ้ยนาบุญขนาดเลยเจ้าคุณผู้ฟังก็เล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้วันครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่ค้างเพลงคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาขอใจฉันคืนเปิดให้ค่ะไม่รู้ว่าคนที่ขอยังฟังอยู่ไหมแต่ก็ตั้งใจเปิดให้คุณผู้ฟังนะคะยังไม่ลืมค่ะ

เมื่อสักครู่ต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะคะสะดุดนิดนึงค่ะมาฟังกันต่อกับดอกไม้ในป่าชาพี่สาวจากสันปะตองขอเข้ามานะคะพร้อมกับอวยพรสวทเชียงใหม่ให้อยู่คู่กับคุณผู้ฟังไปนานๆค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกับก็สู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องนักศึกษาตกใจมันเป็นเวอร์ชั่น MV ค่ะก็จะมีเสียงต่างๆเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นสีสันนะคุณผู้ฟังเนาะเปิดเพลงตามใจคุณผู้ฟังค่ะขอกันเข้ามานะคะเดี๋ยวติดค้างกันอีกประมาณ 3-4 เพลงเดี๋ยวเปิดให้ในช่วงท้ายรายการแน่นอนนะคะได้ฟังกันทุกเพลงค่ะในช่วงนี้มาคุยกันถึงเรื่องของฤดูฝนกันบ้างดีกว่ากับ2สาวนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่วันนี้มาร่วมรายการน้ององุ่นและน้องเนมค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เรามาดูเนาะว่ามีคนตั้งคำถามนะว่าฤดูฝนเนี่ยทำให้เราเหงาจริงไหมเนมคิดว่าเหงาจริงไหมคะ
1: ส่วนตัวนี้คิดว่าเหงานะคะ
2: อุ้ยงั้นมาดูกันเนาะจากข้อมูล National Geographic Thailand นะคะเขาบอกว่าหลายคนคงรู้สึกว่ามันดูเงียบๆเงาๆไม่รู้ตัวบางคนแค่มองท้องฟ้าก็แบบรู้สึกเหงาแล้วมันมืดเนาะฟังเสียงฝนหรือเห็นหยดน้ำเกาะกระจกก็รู้สึกอยากนอนอยู่ใต้ผ้าห่มไม่ค่อยมีแรงนั่นเองค่ะเขาก็เลยนักจิตวิทยาเนี่ยก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าอารมณ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศนั่นเองค่ะอย่างวันที่อากาศสดใสมีแดดหลายคนก็จะรู้สึกสดชื่นเนาะมีพลังอยากออกไปใช้ชีวิตแต่พอวันไหนฝนตกฟ้ามืดอากาศอึมครึมเนี่ยก็จะรู้สึกเศร้าเหนื่อยหรืออารมณ์ดรอปลงไปนั่นเองค่ะเนมเป็นไหมเวลาแบบเขาเรียกว่าอึมครึมเนี่ยเนมรู้สึกแบบอยากนอนหรือว่าเหงาไหม
1: ส่วนตัวแล้วเป็นคนติดที่นอนมากๆ
2: ใช่ไหม
1: ในว
2: ัน
1: ที่ฝนตกเนี่ยคืออยากจะนอนทั้งวันเลยไม่อยากทำอะไรค่ะ
2: นักจิตวิทยาก็เลยบอกว่าเวลาท้องฟ้ามืดเนี่ยและมีแสงน้อยร่างกายเราจะหลั่งสารที่ชื่อว่าเมลาโทนินมากขึ้นซึ่งเป็นสารที่ทำให้เรารู้สึกง่วงเหนื่อยอยากพักผ่อนนั่นเองค่ะเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบางคนรู้สึกไม่มีแรงอยากนอนทั้งวันในทางกลับกันเวลาที่อากาศดีมีแสงแดดร่างกายก็จะหลั่งเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้อารมณ์ดีรู้สึกสดใสและมีพลังมากขึ้นนั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือสภาพอากาศมีผลกับอารมณ์ของเรามากกว่าที่คิดเลยนะคะแล้วถ้าวันไหนฝนตกแล้วรู้สึกเศร้าหรือเหงาขึ้นมาเราจะทำยังไงได้บ้างเนมชอบทำอะไรคะ
1: ส่วนตัวชอบฟังเพลงเศร้าๆค่ะ
2: โอ้เป็นมูดเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่
2: นักจิตวิทยาก็บอกว่าแนะนำให้อยู่ในที่แสงสว่างบ้างเปิดไฟเปิดม่านหรือหากิจกรรมเล็กๆทำเช่นดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือเล่นเกมหรือคุยกับคนที่สบายใจนั่นเองค่ะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเศร้าๆหรือว่าแปลกๆก็ลองไปสังเกตตัวเองบ่อยๆแล้วก็พบแพทย์นั่นเองค่ะ
0: ค่ะขอบคุณสองสาวนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในช่วงท้ายของรายการค่ะเหลืออีก3ผลงานเพลงคุณผู้ฟังตั้งใจว่าจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบเต็มที่วันนี้เชื่อว่าแฟนๆที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งน่าจะถูกใจนะคะกับหลายผลงานเพลงที่ขอกันเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็เปิดให้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะค้างไว้ประมาณ 3-4 ผลงานเพลงงั้นในช่วงนี้เราจะส่งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆดาวเงาจันนะคะตามด้วยกุญแจชีวิตเข็มทิศหัวใจแล้วปิดท้ายกันด้วยเพลงม่วนๆค่ะเข้ากับเศรษฐกิจในช่วงนี้เลยน้ำมันแพงทั้ง3เพลงนี้ขอกันเข้ามาเดี๋ยวแจงเปิดให้เลยนะคะวันนี้คุยสบายยามบ่ายพร้อมกับน้องๆดีเจค่ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์และแจงอลิสาเพียงตั้งต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้รายการคุยสบายยามบ่ายของเราจะพบกับดีเจน้องนานซึ่งจะมาพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ของสคร.1เชียงใหม่เรื่องของกรมควบคุมโรคต่างๆที่จะมาแจ้งเตือนกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
8: พลตำรวจโทสุรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปหรือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทย
9: พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพบว่าคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งรัฐบาลกัมพูชามักไม่ตรงกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงเนียนเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีส่วนกรณีมีข่าวปลอมปั่นกระแสซึ่งถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิงห์ยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของผลงาน
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งข้อควรระวังในการใช้งาน AI หากผู้ใช้งานนำข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ไปให้ AI ประมวลผลหรือสร้างผลงานใหม่อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้และผู้ที่ใช้ AI สร้างผลงานอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการพิพาททางกฎหมายหากเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลวเอาเก่งเล่าก
7: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276-068และ092 246-8579

ียนนะโอมีว่าจุ้ยเปลี่ยนเว

Radiaziola Okwena. Oh.

ลเพื่อนเจ้าเจ้าอา

tong thang mau pia nya yang o pa bua te na me ki pia ตัวอันเหี้ยวนะดิเซ่เหมือนเป็นตัวท้าบัดเจ้าก็ด้วยเนี่ยน่ะปลาเจ้าก็น่ะท้ายอ่ะน่ะดิเซ่ด้วยอย่าท้าเหี้ยนั่นตุ้งวิ่งจวนอ่ะเนี่ยคนตายดิปัดเจ้าเนี่ยล่ะฝั่งผมตัวอันเหี้ยวด้วยที่ตัดดิวิ่งเซ่ตุ้งจวนอ่ะเก่งมาเหี้ยวให้ยันเวเบทาเวนะยำเพ็ญใจโอเดียวละมาโลต่อเตตัสวาโลวานอยะเตเว

北向村那个有人，在。

0: يطال لو
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนทางรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆให้ได้รับรองสถานะถูกต้องและปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0: it now Green Power by PEA
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีนำขบวนรถพุ่มพวงเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการใช้ในพื้นที่ปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนชาวบ้านใช้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
7: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ซัพพาวเวอร์สินค้าเกษตรเป็นการขับขี่ภายในพื้นที่ปิดหรือเขตจำกัดเฉพาะภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของรถที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนแนวทางสำคัญคือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนนพศรแก้วคำรายงาน
6: ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมพุ่งทะลุ 6.6 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ17ปีผู้ปกครองกว่า127ต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินกองทุนการออมแห่งชาติจึงชวนนักเรียนนักศึกษาออมเงินกับกองทุนเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ
8: กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมปี2569ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายรวมพุ่งสูงกว่า 66,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ6ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีโดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 27.1 ระบุว่ามีเงินไม่พอจ่ายจนต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินเพื่อชำระค่าเล่าเรียนจากวิกฤตภาระค่าของชีพดังกล่าวกอช.จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแบ่งเงินค่าขนมมาเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้งโดยเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปีจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มให้ทันที150ของเงินออมหรือสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีหากเยาวชนออมเงินเพียงวันละ 5-10 บาทหรือเดือนละ300บาทเมื่อออมครบปีจะมีเงินเก็บรวมกับเงินสมทบจากรัฐสูงถึง 5,400 บาทสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจยึดน้ำมันดีเซล 2,400 ลิตรเตรียมลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย
9: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้นายภูบดลเขาคลึงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายอนุสรแก้วทันคำปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางบูรณาการร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344และสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมยบ้านทีโนโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลบรรจุอยู่ในถังขนาด200ลิตรจำนวน12ถังรวมน้ำมันทั้งสิ้น 2,400 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดน้ำมันดีเซลทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้บูชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนื้อซอง
2: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก็
7: เก็บปอเจชั่วเทเก็บบ้านต้องเดาจะไม่ใจคอมมอนจะหาสิทธิบัตรทองหรือสิทธิบัตรพิจารณาก็ไม่ใจเป๋าก็รู้เฉยชั่วคอมมอนต่อปลอดจะหาอิสยงก็ไม่เป๋าก็ยังหาแอปพลิเคชันสปสชลายสปสชเตาแล้วก็ยมูทอกรอพสตสถานีอนามัยลอนดาจะเจชั่วเป๋าเจ้าก็แล้วเตาเท่าก็แจ้งผู้สต้องมูทอเป๋าเนี่ยเขาสปสช1330กู้เตาเทียก็จะสีก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนเราจะต้องดาวอวนบัตรจื้อไทยวัวเจ้าก็ม่วงไปเล่นบัตรกับไปตูเจ้ามุนเจเจ้าก็จะเชิญวัวไฮตาบสนนอยังก็สับเป๋ามุสีหรือรู้เจชั่วว่ารู้เชิญย่อชินญาจารินก็แดงเดาเจก็ยังจุ่มมือถอแดงเดาแหล่งเป๋าก็แต่ตู้จือเจตู้เขาจอตู้ล็อปานเดียจอแล้วจะจังเดาเช่าเจเดาเถ่งได้เช่นว่าแต่ซอว่ามั่วเชิญย่อย่อเขาแดงเดารู้เชิญย่อยังจุ่มย่อเขายิ่งถ้าจะว่ารู้เจชั่วเดาใช้เสียก็เทียบยังถอเป๋ารู้เจชั่วเดาเตา
8: เจ้าอีจงหนักจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดตะกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดตะกุญแยกขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกึญย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดตะกูปังฟัวอาองกึญย่อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ ลู่เซงแจ้งใหม่เต้าเต๋อจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสัวเต๋อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตื้อจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุนเต๋อตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเช่หูจอเหล่าเต้ขยะเตกินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊กเหล่าจื้อรอนุตีอีลูอีหลินดูมงจูนุตีไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต้าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตื้อสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตื้อสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้งเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่ลอชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยองจงอีจองหน้าจึกตินิงจังสวดเล่าส่วนนู้วันพฤหัสบดีนู้ตีเก่าเปล่าลูกจื้อลินดูหยองอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวย่างจั่วหลีงไงเน่งเกาหยีตู่จากือกังนู้นัวยอดจั่วหัวพิกี้ย่อนย่างจั่วหลีงไงเน่งเกาจั่วตู่จากือกังปิกี้ย่อนยู่หยองนัวย่อนย่างจั่วเน่งหยองมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงหางจงซาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจงใหม่ต้วนจื้ออีจงหนาจึกตินิงจังสวดเล่าวันได้นัวจะยัวถอยอีจงหนาจึกตินิงจังสวดเล่ากูเม่งกังลูกใช้ห้างกังลูกนงเนาะจู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีหลังอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าบัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มากูว่าจองดาวจนไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจงใหม่อ๋อเอมอนัวเจกูกูหวังฮัจยาซาฮาตาไม่สวดเล่ายลุนรูกูเนาะอวพงยืดเถาปีมงสู่จัวเถาเศร้าวันได้นัวเจกูตัวมัววันได้นัวเจกูหยัวมัวอีร่างอีจังสู่สื่อจะโลดถังจัวอีจงหนาจึกตินิงจังสวดเล่าเตาเป้ามาย่อจวนเดาจังสู่สื่อนัวย่ออยู่หาจู่อีจังสู่สื่อจวนเดาจ้อต้นแห่งกลางจาเนอมาย่อจวนเดาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปัวกูเต่าตัวหอมมืออีจ่อต้นเองคืออีจังสูสือจัวคือฮาตาปัวแชร์อีจังสูสือเต่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคือยัวเสนอคณะรัฐมนตรีจัวกว่ามั่ววันหยุดราชการจวนซื้ออัวกรณีพิเศษมาอยู่ว่ามั่วอีนู้วันหยุดราชการอัวกรณีพิเศษมาอัวจัวมั่ววันหยุดย่อจัวลูกเจ้าลินดูคืออยู่จัวหนัวมั่ววันหยุดซื้อเหล่าอัวกีซื้อนู้หนัวมาย่อจัวฮันย่อจัวลูกยังลินดูยองอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวมาจังสูสืดหนัวจื้อมัวแจ้งเนอจ้อหนูจื้อปวดจื้อเตาอัวหลังจื้อหลอสยอปวดจื้อเตาเสนอจัวคณะรัฐมนตรีเลยอ๋อเอตั้งชื่อหนัวหัดเจ้งจื้อเตามัวกี้ชั้นล่างเหรอจื้อเตามัวกี้ชั้นล่างฮะจื้อเตาช่างเตาวันหยุดยาวคือเจ้าเลยจังสูสืดคือเตาย่อจัวโซเชียลต่างสื่อหนัวคือจังสูสืดคือฮาตาย่อจัวนู้ติไปเจ้าลู่จื้อลินดูจู่นู้ติไปลู่เจ้าลินดูหยองอ้อเชิงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมาป่วยอยู่มั่ววันหยุดพิเศษหนัวมาขอหนัวย่อขอจั่วเสือจื้อมั่วแจ้งเนอฮันดูที่อ้อยอดูที่เน่งเก่าย่อย่อจวนนุติเน่งเก่าอีหยีลู่ชังลินดูจูนุติอ้อลู่หยีลินดูมาปุ๊หาตายัวมั่ววันหยุดกลัวกรณีพิเศษย่อจวนนุติไปเจ้าอีฮานมาขอหนัวกูจื้อมั่วเจ๋งหาอ้อย่อหนูจื้อปุ๊หาเจ๋งจื้อเตาชั้นล่างจื้อเตาช่างเต๋อเลยเนอะเอสวดเล่าช้อนเจ๋งจ่อสูสุดจัวหนัวอ้อเจ๊กูจะรู้ทางข้าจัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ้ชวนซื้อหนัวเจ๊กูอยู่จอกังลูกจออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเตานงกงกี่หล่อใจอัวกี่ชวนซื้อมาย่อชวนเดาร่างหนัวย่อถอต้วนเดาอีตูพงยืก็เตาเศร้าเดาตัวก็สือล้มไปหูอัวลูกก็มาก็หาตาก็สังนงอีร่างสัวปังเสงกือล้มไปหาตาเตาจีกวนเน่งเนาะหอบนะก็เช้าอันดักท้ายเหรอตั้งสมัยยอมมดชายอัวลูมงเนาะเจกูชายเตาเลยหนัวเนอะเอกูยอมว่าอีร่างซัวปังเสงกือลุ่มใบกูยอมไหมสีห้อร่างกือหาตาเตาจีกวนเน่งจะหลุดจออัวก้อนละตูฮะจอจัวสวดเล่าเตารูก็นงกงกี้หล่อใจอัวกี้เออีปลาเนาะเจกูเลยหมักจอกังลูมัวอีจังสื่อสื่อฮะจอฟัวจวดเล่นนางถังจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อ

mà xuân giữa núa chỉ cú yúa cho cáng lưu mua ít sáng sử sử cho lô thẳng chua ít trông nạt sử cử tin ninh rằng suốt lời tàu báo xuân giữa mà cú thó cho ít trông nạt sử cử tin ninh rằng cử yò cho tú cận đó ní xịt nạc sức xá cho tuân hình cử ua nạc ọc bẹp cho tuân hình cử ua phu bà gọp can ha cho tuân hình cử sốn chai sáng găng cổng lũ ngàn ní thác sạc การและเสวนาวิชาการเต่ากีกือยัวพัฒนาแฟชั่นไทยเต่าจ๊อบภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลเต่าลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นมายุอัวลูกกรมประชาสัมพันธ์ยอดตุกืออัวลูงานหนัวหนอมาปุ้ยอัวยอดจวนนูติอีจูนูติเป้ลูเจ้าลินดูฮยองออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่มายัวยอดจูฮูลูงานหนัวเจยวนจื้อจอผู้เชี่ยวชาญ5นักออกแบบแฟชั่นชื่อดังยอดจูฮูลูเตเชอร์ท้ายหนัวซือเลยด็อกเตอร์สิรินดาจามะทอจือหอซือเลยด็อกเตอร์สิรินดาจามจามรมานหนอมานือโยโยผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและแฟชั่น5สิริชัยทหารานนท์นิยอผู้ก่อตั้งแบรนด์เทียเตอร์5ตูกุโฮอัวด็อกเตอร์ราวิเทพมุกสิกาปานหนอมานิยอประธานหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธราวิโรธฮาตุอาจารย์ด็อกเตอร์กรกะโหลดหนอมานิยอรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยทศหอวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธราวิโรธฮัตจูทังเลยหนัวซื้อหัดเฉ่งมั่วดาวดาวเล่งหอบเฉ่งมั่วจ๊อบผู้เชี่ยวชาญดาวดาวเล่งก็คือยัวตัวมั่วลูกเป็งสื่นทัวเต่าจัวสวดเล่าเต่าเป้ายอดส่วนดอกลูกงานวิชาการหนัวห้ามาย้อนสู่หูลูกงานนัวเจ็บปุ๋ยมั่วจัวสวดเล่าใช้นิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์เดาจอต้นเฮงคืออัวผู้ประกอบการกูย้อนสู่หูใจจ่อเก่าลู่จ่อหนอเก่าลู่จ่อมั่วอีปัวผลิตภัณฑ์หนอจู่จัวยัวมั่วจ่อข่งแฟชั่นโชว์กูจะร้องเก่าย้อนส่วนเดาลูกงานเดาฮะมั่วเสวนาลอสยอซื้อหลงเป๋าอ๋อซื้อหลงเป๋าจอกีเป้าเดาจอซอฟต์พาวเวอร์ฮะพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเดาภูมิปัญญาเดาหูใจหูจอหูติเชิดไทยมงสู่จัวเวทีโลกฮะอ๋อฮะยัวมั่วกีเก่าจอเทคนิคคือยัวจอจอภูมิปัญญาไทยลู่ซื้อย้อจัวจู่จัวจอแฟชั่นคือย้อจัวต่างสุดหนูฮะจู่ต่างเลยหนูซื้อหัดเฉ่งมั่วไฮไลท์พิเศษอัวย่อแฟชั่นโชว์สุดอลังการมายัวมั่วตุกือยัวลู่อัวแฟชั่นโชว์สุดอลังการหนัวย่อมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัดหนอนิยอดาราศิลปินในแบบชื่อดังลอสยอจอต้นเฮงคือมั่วชวนรอมเบยยัวงังลู่เดินแบบยอดโซหูลูกงานหนัวฮะมายอฮาตาลิงคือยัวงังลูกงานหนัวมั่วเป็งสือคือยัวลงทะเบียนเข้าร่วมงานเดาตูคิวอาร์โค้ดจอเลยคือปั้วมั่วเป็นสื่อกุยว่าลงทะเบียนกลางลูกงานหนอมาสวดเล่ายอดตาเล่งตือคือสังยอดจอต้นเองคือนักแฟชั่นหอมายอจูเตาจูชอบพลาดลูกงานหนัวเลยอ๋อเอ็มว่าเป็นสึกกือยอมงกงเตาลูกงานหนัวเจกูจะหลุดถังคาจัวอีจงหนาสึกตีนังจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนสึกหนัวเจยอลงมั่วจ๋อ
อีจังสูสือห่ออีจังสูสือคือฮาจูจอฟัวจัวจะหลือถังจัวสวดเหล่าเตาเป้ามาจอหนูจื้อคือย้อจวนดอกกรมอุตุนิยมวิทยาเตาตักตัวทัวเตาฮาตาย้อจัวเต้เฉาไทยมาอยู่อังกังจัวลูกจังดูนางชงอัดเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนัวเหล่าจื้อเลยนูติเก่าจื้อลูกจื้อลินดูชงอัดเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนัวมาจอหนูจื้อใช้หัวฟัวจวดเลยนางคือย้อส่วนดอกกรมอุตุนิยมวิทยาเตาตักตัวทัวตักฮาตาติเฉาไทยหยวงกางจัวลุจังดูนางชงออเชงชื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนัวเหล่าเอย้อส่วนดอกลุศูนย์ติดตามฝนหนักย้อจัวหูติเฉาไทยฮะคลื่นลมแรงบริเวณย้อส่วนดอกทะเลอันดามันป่วยหัวเจ้าห้าประเมินจอสถานการณ์อากาศย้อจัวชวดชวนู่กือมั่วลุจันดูนางหนูอ๋อมาป่วยหาตาภาพรวมย้อจัวลุจันดูนางชงออเชงชื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนูเจ็บปวดสังหาตาหัวมั่วนางย้อจัวหูเต้เฉาไทยเจ้ากลัวเลยชงออเชงชื้อปวดเจ้าเจ้าหยี่กือตังลูนัวฮะไก่กลัวค่าเฉลี่ยปกติกือยังเล่นดอกเก่าแฝงปัวมาย้อจัวอินรังฮยงเดอย่อย้อจัวลูจื้อลินดูมองจูจัวลูเจ้าลินดูมาหยัวมวนางดาวจอตัวชื่อเซงย่อย้อจัวช่างนู้ตัวช่างกังเต้ฮะย้อจัวช่างนู้ปงหนอหัวย้อจัวถ่าวคือยัวตังลู่ชงเด้อมาถ่าวคือยัวตังลู่ใจดุนางอ๋อย้อนย้อจัวลู่เจ้าลินดูมงจูจัวลู่ช่างลินดูเด้ออ๋อมาย้อมงจูจัวลู่ช่างลินดูคือหยกขอปีคือยัวต้นเดือนเด้อมาม่วนเอาดาวขอเชิญยัวม่วนนางทิ้งช่วงหนอยัวม่วนนางทิ้งช่วงชื่อเซ็งย้อนย้อจัวขอชาวกืนนอกเขตชลประทานหัวย้อจัวลู่หยี่ลินดูมงจูจัวลู่จัวลินดูมาหยัวจุเตาเจียงฟางนางลู่ลู่ลู่มาหยัวมั่วเล่ย่างเล่ยช้างเสือฮะหยัวมั่วเล่ยพืชต่อตัวย่างสวดเหล่าเล่วางใจหนอมาหยัวจุเตาใช้ ENSO ฮาตานิวซองเลยจางมาย้อจัวต่างสื่อนัวเจสภาวะเดา ENSO มาหนึ่งหัดเจงย้อจัวเป็นกลางหนอหนึ่งหัดเจงย้อเป็นกลางตั้งสื่อมาหยัวมั่วแนวโน้มคือหยัวหลงเป๋าหยัวหลงเป๋ามงจัวเอลนิโยหนอหยัวหลงเป๋ามงจัวเอลนิโยย้อจัวย้อจัวครึ่งหลังของปีหลอดสุยอนย้อจัวอันดูคือหยัวตังลุชงหนอย้อจัวหยัวตังลุชงมาหยัวจัวลุติเฉาไทยมั่วนางเจ้าจอห้าจอฟัวจัวหยัวซาจอตัวหลอดสุยอนหยัวสูตัวเลยปกติมินซือหนอเอจอแนวโน้มพายุชงหนัวเตสังหตาหยัวมั่วพายุหมุนเขตร้อนกลางลูกจัวหูลูกเต้เฉาไทยมาโยอัวจัวลูกอีจูอ้อโยมั่วกือเย็งเล่นเต่าโยมั่วพายุลอสยอนลูกเขาลีจัวกือเย็งเล่นเต่าอีจูอ้อลูกหนอย้อจัวดูลูกหยีลินดูจูลูกจัวลินดูหงอเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวชื่อเซงย้อนย้อจัวพังเก่าเต้ฮะพังนู้ตัวกือไก่มองจัวพังเก่าเต๋อจะตั้งเลยหนัวซื้อสวดลอยยัวจุเตาเจียงฟังย้อจัวนู้ตีเก่าเปล่าลอสยอนนู้นัวมองจูจัวนู้ตีเก่าหยี่ลู่จื้อลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวย้อจัวหูเต๋อเธอไทยยัวม่วนแนวโน้มคือนั่งยัวลู่ลู่ลู่เห็นย้อจัวเก่งขอเชิญชื่อเซงย้อย้อจัวพังเก่าเต๋อพังจวนจังพังนู้ตัวฮะพังกังเต๋อเอ๋ย้อจวนเต่าลู่หาจื้อทะเลอันดามันมาหยัวมั่วคลื่นซ่ากือยังเล่นเต่าอี
ทอดซื้อหอกือยังเล่นดาวอ้อสุกไปเม็ดห้านยอดจวนดาวบริเวณกือมั่วตั้งต่อมั่วนางลูกมาหยีฟัวมั่วจอคลื่นซาดลัวเลยไปเม็ดจอสาวหนอมากูปู่เต้าฮาตาอ้อนุนัวเจยวงกางจัวรู้ใจดูนางเหล่าปู่ฮาตายวงกางจัวปีกีเหล่าหนอกือยวงกางจัวรู้ใจดูนางมาสวดเล่ายวดสุเต้าเจงฟังยูทูเคงตัวสองห้างกางจัวรู้ใจดูนางเหล่ายวดเต๋อขอตื่อรอยศุตาวอัมบังลูกกาว

做熟了，到包装子哈。มาจอหนูจื้อคือไซชัวฟัวจวดเลยนางกูเตาตักตวนถั่วตักฮาตาหนูนัวอยู่มวนนางกูยังเล่นดาวช่างเจ้าฝั่งปัวยอจัวพังไปต่อหูไทไหลอ้างมาอยู่มวนนางลูลูยอจัวเก่งขอเชิญยอยอจัวดอกลูกเสงแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงไฮลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกฮาลูกเสงเพชรบูรณ์ฟัวจัวจ้าทอดสื่อหอลูกเสงเพชรบูรณ์ฮาเสงตากฮากำแพงเพชรห่อเอฟวัดจัวจานุนัวยอกกือยังเล่นดอกเน่งเก่าอีจูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกูยอกกือยังเล่นดอกไปเจ้าอีจูปลาไปเจ้าเจ้าองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้ากือยังเล่นดอกเก่าจูเก่าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงยอกจัวนุติเก่าเปล่าจูนุติเน่งเก่าลู่จื้อหลินดูยัวมัวนางกือยังเล่นดอกเจ้าเจ้าจูหยีเจ้าฝั่งปัวยอกจัวพังเก่าเต้ยัวมัวนางลู่ลู่ยอกจัวช้างนุปงดอกพังเก่าเต้หนอยอดจัวช้างนุปงดาวภาคลมตะวันตกเฉียงใต้หนอมาพูดหาตาโยมวนนางกือยังเล่นดาวโยมจอจัวอ๋อจอฟัวจัวโยนยอดกือยังเล่นดาวเก่าจูนเองเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนอมากูปูเตาหาตาอ้อนุนัวเจยัวมั่วอีลูพายุกังลูจัวหูเต้เฉิดท้ายหลอดสุยอโยมั่วอีลูเขาลีจัวกังลูจัวหูเต้เฉิดท้ายมาโยอัวจัวมั่วนางสู้นางจัวลูมาสวดเล่าโยจุเตาเจงฟังอยู่ถูกแข่งตัวจงจงอย่างไรคือหัวตั้งกูหากว่าโยจุเตาจ่อจ่อเก่าหลอดสุยอจ่อชอติท้ายนางฮะเต้เถ่าคือมั่วนางลูนอหลอดจุดชอบมุนยอจัวต่อเต้ช้างปัวฮะจุดชอบมุนยอจวนดอกเต้กังดงอ๋อเอสาเลปลอดภัยจวนดอกอยู่ถูกแข่งเนอะเจกูจะลูถังคาจัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ็นยอดจวนดอกสูต้องจวนดอกนัวมานู้นัวช้างตุ๊กกู้ลอยอินู้เลยอ๋อรองอย่างเลยกือยัวมวนนางลูเลยฮะเอ็นยอดจวนดอกไม่ใจจอนี้ฟัวจัวรองเลยจังเราช่างดอกทุกกล่องกี่ลอใจเตาจวนดอกสูต้องจวนดอกนัวลอชยอนดาวสูต้องตัวกล่องกี่ลอใจเตาจวนดอกตุ่มเบอร์สูต้องศูนย์จื้อเป๋ยอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตาเนอเอ็นจวนซื้อนัวเจกูยัวจอกังลูจออีช่างกี่ลอใจจัวสวดเล่าเต้านงกล่องกี้ลอใจว่ากี้ส่วนซื้อมันย่อจัวดอกร่างหนัวอ๋อเจกูกูยัวลูมัวอีร่างกี้ลอใจกือลุ่มใบหัตตาสวดเล่าต่อมิ้นซื้อมาส่วนซื้อหนัวเจกูกูยัวลูมัวอีร่างกี้ลอใจกือลุ่มใบหัตตาไปมองไปต่อชาจะหลุดจอจัวสวดเลยเต้านงกงกี้เราใส่อวกี้เอ๋ยอีพลานวเจเลยหมังจากังลูเต้นน้องเดินเดินไม่สวดเลยฮะจูเมดฮะเลยหมังลูถังจอสูสุจอไม่หนึ่งส่วนซื้ออ๋อ

mà xuân dữ nữa chơi vô cho cán lâu tên đón đỡ đòi ý trong nà chữ cử tin anh chàng suốt lo miếng dữ ó mà cụ ở trong đau chua ý tù nà chế cứ hụ ở băng sảnh giang nhớ xuân đòi lũ rò ban cạo cạo ó âm hợp phố pra đợi lũ sảnh tạc mà có cụ tàu đau xúc tông tố hà ta nhớ xuân đợi mê lũ rò âm hợp phố pra đợi lũ rò cạo ó mà cụ mua năng lũ chua chua nấu lê ó nấu nua mà năng lũ chua chua nấu lê นางมอเจนางลูสุสาลอยหมอเลยหนอฮานูนัวเจนางหยกขอลูอีปลัวลูลูตุนชอหนูฮานอมากูรงชากเกอคือก็กูเจงดาวสู่ต้องตัวกงกีรอเจคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าย้อจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนูฮาเอเชิญลูดลางลูโจปูจัวก่อฮาว่าจองดาวจัวอีทูพงยือคือก็สือล้มไปหัวอาทัศน์หอก้อนดาวสู่ต้องตัวมาก็หาตาก็ย่ออีทูนาเจ๋เสียงว่างย้อจวนดอกลู่จอขอชาติตงหนอเอ๋ย้อจวนดอกไม่ลู่จอมากู้มวนนางลุงฮานมากู้ซองซักก็คือก็กู้เจ๋งดาวสู่ต้องตัวกงกี้รอเจ๋คาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าย้อจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนอฮะเอ๋เชิญลู่ลังลู่จูปูจัวก็ตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮักว่าจองดาวจัวอีจงนาจือกูตี้นิ่งจังสวดเล่าคือไม่กู้สั่งสติ๊กเกอร์ดาวดาวเกิดตัวเชิญลู่ลังลู่จูปูจัวกูมากูร้องซากเกอร์เอทอเชิญลุดลังลุจูปูจอกังจนไม่สวดแล้วฮะว่าจองดาวจัวทูพงยือคือสือลุ่มใบหัวกิตติพงมาก็ซองดอกตัวฮาตาย้อนจองอพี่ดีเจเอทอฝากความคิดถึงลอสยอทอฝากจู้กินอยู่มองจัวก็หนักก็จื้อคือย้อจวนดอกลู่จอบ้านป่ากลางดอกลู่เสียงน่านฮะหนอมากูทอฝากความคิดถึงมองจัวก็หนักก็จื้อคือย้อจวนดอกป่ากลางฮะอ๋อเอกูชะลุดลังลู่จูปูจัวก็ฮะมากู้ปู่เต้าหาตาอ้อนูนัวเจย้อจวนดาวๆขอเชอเพลงมัวนางลูวิยอหาตามัวพายุงางโจหูพังไปต้อหลอดสยอพังเก่าเต้ดอกเต้ชายท้ายหนัวมาสวดเล่ายมงขอตื่นลอยยศสู่เตาบางลูกเก่าฮะหลายจ้างตีท้ายนางโจยู่ตุเข่งเต้าเกือมัวนางลูเถายูมงสู่เต้นทอกี้นอหลอดสาลีเตาเสือเอ๋สายหัวไม่ทุเข่งตัวทรงฮะอ้อนุนัวมัวมัวนางนางลูลูมาโยมัวมัวเข้าถั่วเกอหลอดสยอเตาใจเข้าถั่วยุ่งยงหยีแห้งมาเมย์ยัวเตามงโจขอตื่นลอยยศสู่เตาเสือแหล่งเต้าผู้ขอนสื่อตีท้ายเข้าถั่วดักไม่ทุเข่งฮะมัวเป็นสื่อคือย้อนสัวเตชัวชัวจาวันได้คือย้อนนอเจ้านอหมอนอเตอย่างคงมาสาเลยตีท้ายเตาจอเข้าถั่วจื้อมงกีลวนหรือเล่งหรือถูจอเข้าถั่วเนอเจกูจะรู้ทางคาชัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอชวนจื้อหนัวเจย้อนจอกังหรือจออีจ้างกีหล่อเจจัวสวดเล่าเตานงกงกีหล่อเจอวกีจวนจื้อฮะมันย้อนจวนเตาจ้างหนัวย่อถอต้วนเดาอีตูหนาเจเสียงฮยงทอจือหอทอต้วนดอกอีตูนหนาเจ๋ย้อจวนดอกลู่จอนตรงเต้ามาก็เตาดาวสุดตรงตัวหาตาสังนงช่างสัวพังเสียงคือหาตากุนยอก็ลู่ชวดจ้าหนอเอทอมอฟีจัวก็จอย่างจอหนูจอเวงยาวคือย้อจวนดอกลู่จอดไล่กลางเตาจูนงโอกีฮะก็ถูดลังเหล่งคือย้อจวนดอกลู่จอดไล่กลางเตาจูนงฮะก็ถูเวงยาวฮะก็ถูจังรัวคือย้อจวนดอกลู่จอขอเศร้าเตาถูกก้อนหงอวกีฮันหัวเจกูกูอามบางเตาจ้างซัวบางเสียงหนัวเลยเจกูทอดจือหอกกูมงช้าจือเตาจ้างคือก็ถอดตัวตั้งสมากูมงปู่ดีซื้อฮะเก่าย่างอีจ้างซัวบางเสียงคือล้มไปหาตาชวนยาโนมากูโยโมจ้างหนัวย่อลูกจอเสือก็เชยอวกก้อนประตูฮะจอจัวสวดเลยเตาถูกก้อนหงกงกีหล่อใจอวกีเอ๋ยปลาโนเจเลยหมักจากกังหลุนซื้อไม่สวดละหรอเอ๋ยปลาโนเจเลยหมัก

อีจงน่ะสึกตีนิงจางสวดเล่าลูชื่อเฮากูอยู่ตังรอชัวกือยังลินตอไปนาทีหลอซื้อเจกูอยู่ลูจอยอีร่างกี่หลอใส่อัวร่างตอกันเกลอซื้ออ๋อตังสมาร่างกี่หลอใส่นัวเต็นใช้อยู่จอจึกร่างกี่หลอใส่หลอเออัวจําดาวจนไม่สวดเล่ากือไม่กูลุนทูกูย่ออัวพงยือเถาปี้ลูจูจัวเถาซาวอัวจําดาวจนไม่สวดเล่ากือไม่กูปังชังกลางสู่ต้องจัวฮาลูมองดอกลูเสียงแจ้งใหม่ฮะตังสนัวลูชื่อเฮายัวตังเราชัวกือยังเล่นตอกไปนาทีหลอซื้อเจกูยัวซาวสู่ต้องจัวใจจาเลยหนัวหลอซื้อไปเลยหมักจอกอ้างตัวซึนซึดลัวจัวเถาลูชื่อเฮาจื้อติงจู่เจ้าติงเฉินจู่มาปีกี้เฉินจู่แต่ย้อนหน้าเราจัวอยู่ตัวจัดรายการจัวสวดเล่าเตากล่องกี้เราใส่อวกี้เหรอเอมอนัวเจทอจู่กว่าไม่ชัวชัวเล่งชัวถูจวนจื้อจู่กี้นอกกลางย้อนยงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: 오브 다자
1: 오브 쇼퍼
0: 말송카
2: 뽀뽀
0: 녀송
3: 오두타마
0: 스타니 위트유 파사 차티판 행디오 나이 브라테 타이
3: 탄사마이 치아트다이
4: 레오폭간 티 서워터 치앙마이 AM 1476 kHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวอ้าวเก่งเฒ่าก
7: ็กระดับแวกก็ราแฮกแกปราตุพึกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอกผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลกามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอกผักกระพือเลเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีข้อว่าข้อเวกี้แม่ปรับพลาลอดที่ก้อตำรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออูปลือดอกผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตองตนเนียเครียดเนื้อแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอูชูแกตาบาปากรอค่ะเตเมอร์เลอร์ชูอูชูแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะถอนเลิมือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลิมือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิกาปราจีนหย่อนันนอกอตาชมลาเรเฮเวดาเลิสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพือกอเดเลิทีมเวกิแม่กือกะยะตาเลิโอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกะชกะกะชกอมุโคชุยผักกระพือโตโอบะน้อง
8: เออเวเจอร์ผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 แน่ร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากุอุกุเฮนเลยจ้า
9: อันนี้แน่อลูเลปัชชูอุชูแกราตาร้าติดเลยแน่เน่ตาหลอกตาสุกอสุกาเอาเลือดตาสุดแต่ตาหลอกปัชชูแกทอไว้ดับก็อ๋อปอกแกทอผักกระพือผักกระหมูที่ปัดที่ปัดโตเกปัดเต่าจวดเฮนเลยเด้อ
8: ดิเน่ป้าบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าชูอูชูแกทอตาตาซึกกอซึกกาบื้อโคเชอร์บื้อเคโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาทอเซกว่าเชสกอซื้อตะบ่าเมอร์เลอร์หมูอูแกทอเลอร์กาปูเนื้อแม่มานี่เดอะพายอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุหมูเดอจิกาลอเจ
9: อเมเนียกะลิสตอกวานี่กะแก้กะทอทอเซเนื้อแม่ปูหล่อซาก็กะก็กะอูกะต่อตาชูอูชูแกเปิ้กเนกะซูกะซานี่กะลิสตอกวานเลออะกะแก้กะชกอหนอตาช่วยมือลาเกแทนเลือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ดอปูแวปักยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือวิทยุกันลือหล่อก่อจอเตะเวกีแม่ต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจอเตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลิกะจานนี่ชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดึกแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อหนอ

No, the Omichoper Dapuvem Mura Patti Pupi Romo Seco Prado Gnatapo, Pacqua Dota Pop Bracalu, Bracanio, Go Rano, Heke Purli, Tachogotomu, Haloko, Hunari, Latilen Nui Nari, Talotatlelo Radio Thailand, Chiang Mai, no, Viti Yukalilo.ก็จะเตะเวกีแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แฮตุกลาซาดับเวตาตินิญญาเอียแปรทอเลอวิทยุแต่ตอนใหญ่เนาะเรดิโอแต่ตอนใหญ่ในอันนี้แปรทอเวดาแซชิแซนีเนาะแซชิแซนีเรียกดับเวเลือกคิดเลือกเลือในสระปุ่นโหลสระบินนาสระมือแกงแงสระตุลาเฮเตอร์เฮตุลอคอเชดับเวแคนิบลอปัสเซตพานในโอบิโอซันเลช่วยดีปะก้อยดาเลิกเกษียณอายุราชการเนาะในโอบิโอซาเดอแคนิโอเกเลยาเนาะยาดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยดอลเลอร์ปือพอมอลาเนาะวรัญญาฝ่ายไพโรธบาตินีนีดาปือพอมอลาเฮตุลอคอเชนาบาตินีนีดาโอเลยาตาตินีไงโอเลยาเดอเฮกิเฮบาลอซาเซกวาดอปาเลออนไลน์อปูเซดอจิดอดับเวเนาะดิสโซเลอร์Facebook อะปูเมเก้ TikTok อะปูเมเก้เนแฮตโดตโจแฮเฮรีบาลอซากดไลค์กดแชร์เสเจวิทยุสอแซเลเรดิโออะปูเนวิทยุเนสอแซทอดิละละปะพลิซับกันเนวิทอไวดาเลวิทยุอะปูเนเล AM ตึกโทรีกะซานย้อยชิคือกิโลเฮิรตซ์เนาะไม่มีเลปะโพสัดโดทอซามูเดเคนิบล็อกเกดออินเทอร์เน็ตเนาะเกดอลโทรศัพท์อันเนี้ยมูเนฮะเฮกิบาลอซาฮะกวาดอลมือถืออปูเนาะแฮเคดอกนาตาสวิเสเจเนาะจิเกซึดแลกนะตาตินิญาอีดือแกมูนีมือซอลเลเกมูเนาะเปมับบุมับบาดาวิทยุกะลิลออันนี้เปราไปดาแซชิแซนี่มับบุมับบาสกอดาลือออลือออสกอดาเดตากาเลบาซาดิซอลเลเกแฮฮาอุปาแฮกวาไปตาพิตามันลอแฮคุเนตากูบากูเซแฮ่เฮาปันตาแฮ่เสเจเนาะแฮ่เสลอวิทยุกันลือหลอดตอนใหญ่ตุลอคอเชิญดับแหวกก็กะเมื่อวันดาเลออาแกตาพิตามันหล่อเลอปัดดกปับกาอาตาพิตามันหล่อปักก้อยดาเลอหน่วยงานราชการเนาะดินาโคเนสถานที่ราชการเดอปือพ่อแหวกพ่อมือกาพัตติดิโซเลอเมบาสุบาซาเกอแฮ่เฮาปันเดอแฮ่เสเนาะตาตินิญาอีปัมมาบุมาบัตอาวีเนาะอุดอลเลอปักก้อยดาดิโซเลอปลาหรือออหรือออลอซาเสร็จผ่านนี่เจ๊เดี๋ยวรอแค่ในปุ๊กมอสก็ได้หรือออหรือออลอซาพอปุ๊กบัญชาจะแฮตกอดดับเบิ้ลแวร์ซิสโดเตเนออริตานอมีเจ็บดีแนวโคเนเนเฮกิเฮบาลอซาแฮตุโดตุโจลอซาเคโดกนาตาสวีนตาเซตาตินิยาจุกเทกต่อผัดไทตาสวีและเกตเทซาเดเจดิโซเลก็เฮลอปือพ่อแหวกพ่อโอเลตาสุคริสตันยอและพิตามาตาเกตูโอบิโอซาตาบริซาตาตามโมกันนาซาตาสุมือซามือตาสวิซาเชอร์ราเดแฮเนาะแฮตุกกอลซาแพเลอร์ตลอดแต่แรกแต่ตอนใหญ่จะเกิดซึดแรงกันนะเนาะแรงแล้วก็ต่อก็ต่อมุขอดุเปลนิเมวดาเลอร์สระชิสุวิชานอาตาสวิอัมมีเลอร์ตาพ่อเนาะบาค้าคือเลือกปักยอตาโอตาอออีบลอปกินเลดอนเลอร์บาค้าคือเวจอสักกันยอแบนอาตาดออัมมีเลอร์เตวดาปัมมาชิโพเนาะปัมมาชิโพแค่ไหนมุขอดจูรอปาสีปากอเลิกกันเนิร์ดที่ก็เจอโคกันรถล่าในแต่บลื้อแล้วสีแต่บลื้อแล้วต่อก็แทกต่อผ่านเลยทินนาทิตโลดิสโซเลอร์ทิโบเนาะเริ่มก็ปล่อยรอทีรอไปด่าเลยชี้คนนาปวนดาเนาะฮันเลออเดคือออโคลก็น่ะสกอดกว่าเราละรถแทจีแลก็แทกต่อสกะเนาะสกัดหลอนได้จ้ะนี่เนาะและก็น่ะสกอดเนาะก็มาชีโพเนาะก็น่ะดอกกว่าเนาะ

ก็เตอร์ลินเนาะตาซาวิเลอร์เทวดาพ่อมือเคเนาะพ่อมือเคเดาพ่อมือเลอร์อัสซอตดิซอลเลนยาเลคิลเลอร์บ่ะเนาะเลนยาเลคิลเลอร์เนปัมเมอร์เลอร์เอาอกคอตาเลเดอร์เนาะดิซอลเลอร์ไม่เลจอเตกว่าบ่ก็ดาแม่บ้านเนาะบาชาเคนิบลอเนเตเมดินเนละบ่กับพ่อมือในตากุบากูเซโอตมอสพ่อคว้าจิเหรอพ่อมือเนมาดาเซก็มีจ้ะนี่เหรอดินาโคเนเต่ามูดิโซเลอร์จะโจดโจในช็อตตอนแรกซะเจ๊เนาะพ่อมือเคนิบเราฮัทถอฮัทลอบาคักคือเลตาซอตาเดบักุดพอคิเชกาปะเชดิโซเลอร์ปะคือปะขอเนเคเลเนช็อตตอนแรกซะจะโจตื้อจะโจตื้อเจ๊เนาะเดออาเกดาเวปะกอลเลวัฒนธรรมเนาะวัฒนธรรมในมีเวดาอาเกตันลือตันลาครับบาชาตันลือตันลาเลอช็อตตอนแรกซะเซเนาะวัฒนธรรมเนี่ยเนาะเมเมเลอาเวดคาบากอลเลประเพณีเนาะประเพณีเนี่ยแกตันลือตันลาคาเลปมาเวดาดิเลจาเลดินนี่เหรอเนาะช็อตตอนแรกซะบากามิมาเลเวลเราได้แต่มาเลเวลบาโอเคต่อบากามิมาเวดาเดมาเวดาดิเลมาเวดาดินนี่เนาะบากอลเลประเพณีอะไรปอช็อตตอนแรกซะบาอะไรเกี่ยวกับมาเวดาที่จัลลอบาแม่แม่แม่เนาะเมเมเลวัฒนธรรมเนี่ยเมบาก็คือเลตากโตเนาะดิโซเลปักกวอตักวอตักวอตักวอเนี่ยช็อตตอนแรกซะเสจิเนาะโจเตดาชอตอนแรกซะจิกอลลาดาชอตอนแรกซะจิปากญอดาชอตอนแรกซะจิชอตอนแรกซะเลเวดาติโจตึติโจตึติลอกะลอซะบาวัฒนธรรมการแต่งกายเนาะบาก็คือเลปาตาตากุตากาบ่คือบ่ขอนี่ล่ะอันนี้เนี่ยชอตอนแรกซะเสจิเนาะชอตอนแรกซะเสจิอะเกดาเวตาบากอลเลไม่มีโจเตกว่าก็ดาเรื่องปกติเนาะดิโซเลอันเลตโจตึติโจตึชอตอนแรกซะเกทอเกทอเดอุดมิลาจะชอตอนแรกแลซาเลแลเลลอมุลลอมาเสจิเนาะมาซาเลเนจะอ่ะเดอแลกิดอลเลตาคือจอตาตะนิญาดับเวเฮตโดโตโจการาจอเล TikTok อปูเมเก Facebook อปูเมเกตับลึกอกาตาคือจอเลบาคือกรมประชาสัมพันธ์อตาบอบบะเนาะมีเวดาเลดีอาเตเวดาตากาเลตากุบากุเซโอมีเวดาประจบโฮประมันโลตาเนาะเนาะประมันโลตาเลมหาวิทยาลัยอปูเมเกครับโจโพดเลมันโลตาจะตอกีจะตอกีเนาะตากุบากุเซไม่โอบก็ได้เลิกการออกแบบเนาะการออกแบบบักก็คือสื่อสื่อคันในเมวดาเลอประมาตากึจเนาะประมาตากึจเนี่ยดับเบิลมือกาพัตตินโพนลินตาไม่โอตากุบากุเซไม่โอบักก็คือเลอปัตเต้ทอการออกแบบในที่สุดเลอปัตเต้ทอระดับใครเนาะปัตเต้ทออีค่ากรมประชาสัมพันธ์อัตราไม่ดับบักก็แล้วสื่อเนาะการสื่อสารอัตเตเวดานี่เนี่ยการผลิตสื่ออะคอมโยเลอร์ปาร์ตี้เฮาตากะจ่อเนาะเนื้อแต่ชั่วโมงนึกว่าตี้เฮาตากะจ่อนี่แหละที่จะแลนนึกมาทอบาก็คือเลตาเรลอดเล่นลอกคว้าก็มาดิแหละที่จะแลนเลปาธิโพกอพดอธิดอกเนทีนตัดต้าเดในบลอดตะโมกันหนาซะตะโมแฮกกว่าซะเนาะในตี้เฮาตากอมม่วนตาจะนี่ตากะเลตากุบากุเซโอเนาะแลเซอะเตเวดาแลเปรลอซะดิโซเลอร์และคุณในตากุบากุเซจิและโปรหล่อซาจิแพ้เลตลอดตัดแล้วแต่ต่อคอเลอร์อากอดาเซ็นทรัลเชียงใหม่เนาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เนาะอีคัดเริ่มมือนี้มือซอปากอเลวันที่1และที่เลวันที่3แค่คนละเนาะวันที่1และที่เลวันที่3มิถุนายนนี่คิกะโทแซกซาคุชิคุเนาะพอดิพอสานตาเลอร์ตากุบากุเซโมบาคะคือเลเต้ถอดตากอมูเต้ถอดเลอร์สื่อเนี่ยบาก็ดาการผลิตสื่อเนาะดิโซเลอร์นึกจากกึบาชโมดาเนาะชโมดาแวสื่อสร้างสรรค์เนาะสื่อดิโซเลอร์ตากึจอดแล้วเก็บลึกเก็บขุดแล้วทีละกอก่อเนาะมีปกติถอดตากอมูดิเลจันเล่อะก็ไว้ดาเลอร์อัลลุบบาไว้ดาเลอร์ปะออกแบบอะคอมโยเลอร์ลุบบาเลอร์ปะตากุบากุเซโอซุปราเตเต้ถอดชโมถอดแน่เนคูลอซาเดนโกมอสกอชโมถอดเสียเจ๋บัชาปัดเตะกันนะบ่ะเนาะปัดเตะกันนะเรื่องนึกแบบมาดีดีปัดเตะกันนะบ่ะเนาะข้อในบล็อกนี้เดอร์แลปรึหรอซะตัวจากขอละก็ได้การผลิตและเผยแพร่สื่อแลเลอร์แฟชั่นก็แฟชั่นเราคำมาสั่นลิจหลอนชั่วโมงกว่าแฟชั่นเนี่ยคอมพิวเตอร์ปักเกอร์มาหลดแรกคือเดนิซอลตักกึจอเลอร์ปัดเตะถอดตากอมุลาซอดมโยจ่ะนี่ก็เนาะแล้วซอดมโยหลดได้หรอซะดิซอลเลอร์กระดูดถอดซอนแต่ไม่ในถีไว้ดาต้าดีกว่าไว้ดาเอตัดใครดื้อตะหมดเล็กกว่าซะตะหมดทีซะตะหมดกันหนาซะเนาะอันนี้เนี่ยตะกุบากุเซโมโนโพนลิตะกุบากุเซโมเล
เนาะและตุ๊กกอลซาเริ่มมือนี้มือซอวันที่1และติเริ่มวันที่3มิถุนายนนี่คิโกโทซากะซาคุชิคุอากวาดาสถานที่ตลอดตัดเลยเนาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เนาะเตเวดาดินี่ปาเลตากุบากูเซลที่ซอลปาเกสระสมากะคนเล็กกว่ากะคนเลเตจุเนตเลเวดาราจิโออามิฮุซาพลาดิซอลเลอะแฮปเปอร์ทอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมเกเลเวบอกอเนเนาะดอลเลอร์ปากวดามหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรดเนาะปากมหาลัยพัดโดเนจมมันรถอ่ะพัดโดกันแล้วตะกุบากูเซลสระสมาเนแฮเจเนาะขอแฮกว่าเวดาแฮกว่าดอกว่าปาพลดิพสตะกุบากูเซโอชิอาชิจกาเลเนาะอันนี้เนี่ยเกตาเลกเอโอเดตโลโอเดเจเลนตากามเนบาดิซอลเลอร์อันนอกิเตนนอกิเคียนตาปากะฮิลอตาบาคาคือเลจิปเกลือเนาะฮิลอตตาฮิลอเลตโลเลเจจิปเกลือมีหุสาพลาทอเนาะมาซาเลนิจาตาพิตามาเลกรมประชาสัมพันธ์อัตามีวดาเลดิซอลเลอร์ปตามาลอดาเวอีลอเนาะบาคาคือเลปมาตากึจออะเกเนาะจะให้บอบบาคือดอปูเวดีอีเนาะดิแนวโคเนในโพนลีเลมาลอดาเลบาคาคือสื่อมวลชนไม่อวนตามอเตมอชอนด้านเตสญาเกอเสเจบากาตกนาวิทยุบาปาโพสาเนกนาเวดาเลปซับกาเดนเตกูกวานโพนลีเนาะบาดบาเลตากุบากุเซลเซดผ่านในดักแลปลาพลาลาเวดาขอคนในบลอนเอคือเก็บกันแล้วมีหุสาพลาลาเวดาสวมเมญาปาเนาะแค่เล็กแค่ช่วยตากระจกโอเวดาเพื่อนเนแลกิดอลเลตาสมือซ้ำมือตาสวิสซาเชอร์ดและปากอลเลอร์แรกลือสก็เนาะและเต้นและแดนสก็เนาะกันน่าสก็ดอกกว่าคนนั้นเลิศผ่าขวัญที่จะเพลดอลเลอร์เนื้อซับให้นอนพนมาแล้วเพลเนาะแหวจอจุ้ยเตนากูอัตตาเนาะ

ละโมือละสิขอดีนะสิขอดีญี่ปุ่นเจอในญี่ปุ่นมืออาเกเวดานาโดหลอนะแคโลเจอในแคโลมืออาเกเวดาโดกลาเต้ากูชี่ตึงชื่อหางเตลเลซึ่งเต้ากูจิตึงชื่อเขิงอ่ะบอยนี่และนี่แอบอกบอยนี่และนี่แอบอกตาเสียหวังตาเสียหวังตาเสียหวังตาเสียหวังตาเสียหวังตาเสียหวัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกฤษณะพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรพจน์ภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรพจน์ภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดสีด้อมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกฤษณะพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพังงานนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบตรนะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรพจน์กล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยก็ถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7 วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศซื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ให้แล้วเสร็จภายใน1 สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจาติกวณิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่น พื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับ
5: ด้านในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกลุ่มนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสสามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายพจน์อารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อุ้นตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย ไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิชเกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถัพพรมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธิ์นำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
9: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ stamping part ช่วงล่างแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวก high tech part พวก ADAS ทั้งหมดพวกนี้เรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราเราก็จะให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่จะเป็นผลิตเชยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือโฮลอีโคซิสเต็ม
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
10: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชทีวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอว.จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านงานเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
2: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
11: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
2: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์คช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริง การแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนันบาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมร สุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2569 ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เซนติเมตรและเวลา 18:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
17: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
22: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่
20: ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัย

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปลี่ยนไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารโท ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรียนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถาน

อนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุกถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วโดยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้
ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมาก

0: ไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของคิ้วของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตัดถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งๆมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกัน อยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสดุ์รองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกูลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราช ได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทมอมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีมอมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื้นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปอาชีพศูนย์ที่พระองค์ก่อตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับคนที่อยู่ชาวเขาต่างๆหรือกรณีในส่วนของเขื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่ประทับใจนะครับ
2: ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยขอความร่วมมือให้ไปถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา11นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินส่งเสริมพลังสตรีและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย
5: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินณห้องศรีวิชัยบีโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก19อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน139คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคควรปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
6: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุตอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาพ ประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจะประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
7: นายพ.ร.ก.ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการแก่งกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
9: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทแม้จะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทางการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 20:20 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยอร์มักวัย54ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยอร์มักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าวทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตราว70กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุซหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังหน่วงเหนียวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2ต่อ0เกม21ต่อ13และ21ต่อ17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงค์พิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม23ต่อ21และ21ต่อ11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
14: จริงๆก็วันนี้น้องก็มาสู้แบบเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเขาอย่างไรแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งบนสนามน้องไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันทุกลูกจริงๆค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้างมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่าคือกังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเคลียร์กับตัวเองแล้วอ่ะก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1ต่อ2เกม12ต่อ21 21ต่อ17และ17ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม13ต่อ21 22ต่อ20และ21ต่อ14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไทยออยและเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนายธนาวิทย์โถสกุลกล่าวว่าที่ผ่านมาเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตสูงมากสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมการลงเล่นน้ำหรือพลัดตกลงไปในแหล่งน้ำแล้วขาดทักษะในการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดจึงทำให้เกิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำที่ถูกวิธีรวมไปถึงทักษะการว่ายน้ำเพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตมากประสบการณ์กลับมารับหน้าที่กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อนำทัพลุยศึกใหญ่ตลอดปี2026ซึ่งการกลับมาทำหน้าที่กัปตันทีมในครั้งนี้ถูกมองว่าจะช่วยสร้างความสมดุลและความมั่นใจให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการสู้ศึกสำคัญที่กำลังจะมาถึงตลอดฤดูกาล2026สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวนิติพงษ์เสลานนท์แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยหลังย้ายมาร่วมทัพแข้งเทพตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023โดยลงสนามให้ทีมทั้งสิ้น149นัดทำได้8ประตูกับ11แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพและ FA คัพในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
16: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
15: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
16: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
17: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเด็ดใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาคือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาคือมีมาลูจาวิโยงาคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาลิเลกางาคือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อคือออกติออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

ออกมาชิลาและหุ่นเข้าไปเกี่ยวออกชีวิตตลอดที่มีเอ็มหมอนตาเต็งที่โอหาสิทธิ์เกิดเกิดเฮ้ยเล่นในเลนหลอกเอาพ่อออกยากไปชิเกนหนึ่งเป็นแม่เป็นชิ้นใหญ่เล่นถือไปออกยาที่ไหนที่ต่อแม่ก็ไหนเข้าไปยังเต็งในเลนและหุ่นเข้าต่อชีวิตและหนา

อบูดาจาวิโยยาพื้นฮาติปอทกาดาจาวิโยยาเฉาะขลงงาคือติปอกอกามีลาเลียวเฉาะป้าอุปาโลงาคืออวิโยเนราหุยาติผักเกลไรกาอบูดาจาวขลงงาคือออกข้อกากอกาดักเชวิทัปตออรอปืนแหลติกาเลเลถ้าตาอุยโยยาวิโยขลงละเซจ้าเลียวไรกาอบูดาจาวขลงหาอยู่ลาวิโยแม่หาวิโยวิโยเนราหุยาข้าพ่อเชพ่อรุเชตาวิคาคิเพชลีนาติกาเลเลทกาจ้าแม่ดอแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอลินาชุดเจ้ากาลิงาฮือไทมิงก็คอโลแลอ๋อเจ้ายาปีปากไอเชวิอ๋อยากาปูวิทาปาโตงาฮือเตียลิเลกาเชซาจอซาพ่อวิทาอายิติเลอาชิยอตุยอยากาชักาแดนฮาซาดักไอสิแม่และยันยี่แหละชุดซ่อคอลสเปอร์ออนีงาฮับปามีฮับเป่าคอลยันยอติชอออนีฟันเพวิโยและจะขอนี้ฮีนิชขอขอมขอหาวิวิวเนราหุยติพาวติฮาเลเลวิวยาฮินาริควายตาแล้วก็นาริทักขะไกติฮาเลเลงาคือละหุข้อไรกาอบุดะเจ้าขอลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสจิขอกิโรเฮิร์สติไลพ่องาคือละหุข้อไรกาอบุดะเจ้าตอกไอเชวแม่ปุตตะเลกันยิพ่อติพ่อแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกาไลฟ์สดติตอกไอเชววิอญเนราหุยติภาลุลาแลกักกะกะหมอปุวิทยาทาอชอปัฏฐกะแปปีแผวิโยติกาติไลติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลติแกเนคือราหุชอจิทาโอกะปิดักไอแผวิโยอันนี้เวอยะแลวิอญเนราหุยติภาโองาฮือจิใหม่คอยะโลยะออกข้อตอกออตีงาฮือจาวะจิใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ออกคอโลตากอลาตาเวเรอูทานีฮีงาฮาติชออกขอถ้าเรียติชออนี้งาฮาปาวิออย่าคอโลงาฮือจิมัยคอย่าโลย่าคอตอกออตีตาพอลาตาวิโยยะนิวิออย่าแลงาฮือจิมัยคอย่าโลย่าคอตอกออตี

จุยเกาล้อเมเลยอยากให้สามามีแอลโลโกยสลักคู่มาติเกวิทับปะตอติจุติยาเจติอาจจะออกข้อตอกก็เตียวิโยเลียขัดเลยยอตัวเอเลงาโกจ้าลุลาวิออกคโลงากาจุกัดเข้าเชลาตาวิติจะออกขอเขยเกาล้อเมเลี้ยนโยฮะโมล้อเมเลียเขยกว่าข้อตอกตีอาเตลาตาวิกางัดชงักขอบีวิโยลิยานีแรงก็คือจิ้งไม้เขาย่าลอยย่อเขาต้องกูออตีปอวิออนกะเทวินาเลยเอกปอวิออนยูแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็เวน่าอยากให้ชอปอวิมาเฮลิงก็คือเขาต้องเกิดซะนะแต่ละตาวิงาชงาขอบีปวิโยเลวทันยี่หิงาหาติชอขอติชออนิงาหาปัทาเลตากอลาเลตาพอเลอข้อตอกอตีแต่ละตาวิโยงาคือจิ้งแม่ข้อย่าลอยย่าข้อตอกอตีเครื่องส่งชเวแหล่เลมูลังพูนอแต่วิแม่เลขเตลองาคือจะคือข้อตอตูเวเลจะได้คือวิโยยากาเลอนาล็อกยาเฮวิโยดิจิทัลนอคอลโลมาหลุยสิน่าเลยาคากาเทคโนโลยีไอทีเตผาเตขอแก่เตขอเลตีจุยปุตีจุยอือลามูลาเชวิทะกามวิโยเลขกว่างาคือข้อตอดูเวจะคือน่าเลียเครื่องส่งก็เวเลียจะคือชอออลปุทาเลียมริกามีชอวือและตาลาตาวิโยเรียกว่าข้อตอกอติชกาเยเลียชเตียวิกางัชงะขอบิววิโยนะเขาก็เยชเตียวิกาอเมริกามีชอผู้งบประมาณติผาปีลาวิเจเขาแต่แลเลียวทันยี่หิงาหาติชอขอท่านน่าเลียงาคือไทยมิงเกอร์จอมคุโอคากอกาติกาและสมเด็จพระเทพกางาคือข้อย่าเหล่าย่าข้อต่อเชวิออติชอโคโลลาและจันยิลาวิโยอุทาวิโอย่าและอาจาเลียวิทยุโกเวชอลีเรดิโอนะอุทาโลโกสกูโกเวน่าสกูเคลียกแหละน่าเลียวข้อต่อวิและอุทาโลโกแลเลียงาคือลาหุยากาอาเลคือกาฮือจาเลียวิทยุขอกางาคือลาหุเวชอจุดต่อข้อกากาโตเวโกและคายเซเยกาวิทยุพอพอนาเวเลงาคือวิชอ AM แผ่วิทัปปะตอไกวือจาวินามัมมีเล่ามีแฮปัมมีราชาติตอคแกกากาวิแมเลเคโกทาติจิวอยาวคโลลินิเวติยาธาเมาวิเยเวละเนคือขอยาลอยากาเลคอมมิวนิสต์โอโมนะตอกคอมากานาเกตูลูทาโลกุมมีชกาลีสุสาเวลูทาติจูเวอคโลเฮกอมาฟุมายะปาโจเวนาเลเฮกออจุยารัฐบากาวิทยุเรดิโอจะได้ผ่าทะเยแลอจุยารัฐบากิโอเวสาตาติผามมียาฟุกาลาวิโยเคเตลังคือขอยาลอยาติผาโลโกลีมิจพอจาดาเวนาเลงคือขอยาลอยาโลโกมาวีนัวแฮปอมเมียวเตเวลาเลมาเมียวเตียลาเมียวเตียเลยทมียอคลูลุลาตาวิโยเลยเคโกมิจิพอกาชอตอชอลุและมาพูมายะปากาจอเลอนาจอยิจาเพื่อเวตากาลิอุทาโลโกยาฟิมีติติจาเวเลอุทาโลโกข้อพิมาจอเวเคเลกายวินายาฟิมีเลยยาคัมมียากอเยเวติยาทาเลกอจากอดอเวติยาทาอยิจาเลลูเวทะปะตอยาฟิชะเลผากาอยิจาเพื่อวิอมอคโลกอสอกือวิโยเฮโกงาฮืออามีวิอเลียวคาข้อพิทาเลมากาติพิติยาติจามือจาเลอาชุยอเชเกเซคาเดเชปุตโตปมมีจอมคูโอคาลาเจออลติเจเลงาฮุราฮุยาทะเปียลาเวจูอดอยปุมือพ่อจอวิโยเลเคกวาอวิปัจจาฟะฮุเยกาโอโคโลนาเลจอมคูโอคาวะกะติผานะอจิติผาเปียลาเวเลเคเตเลอตินตาเลยะญะคะกายงาฮุราฮุยากาเลจอมคูโอคาวิอบูฮอโลอคตอกอติเชกากาเยเลงาฮุคอยาโลยะคาเปสชอเจเลตอกอเยเลอซาตาติภากาเปาเชวิโยเฮกวสชอจูเวอคอลุชติคือเลเคยาวเคยาวไม่เนเมียนเลเมียนชอจือลอโกชติคือชอจามากาเฮเลพอเลลสมาเชวิโยเลเมียนชอจือตอเปาเวเลเฮกวฮาปาฟูมามาวิทาปะตอไลกาลโกมาลากาเวเลยากาจุกาติคาลูกาติวิโอคอลุแลอาชิโยชอจือทาฮาวินมาเลชอจืออปูกาติกาวินมาจอไทยเลเชกาวิแม่เลเฮกวชออาจุยารัฐบาลกติเกิดซะนะเทวิโยเลขโกชกาอย่างนี้ไงคือข้อตกอติกาตะโกลาตาวิงาชงาขอบีปุวิทัปปะโตเลงคือราหุยติภัตตาลาซาวาอลอเอติภากาลีอยู่เวลาแล้งคือราหุยติภัตตาเกามาลาวิโยแม่
เฮียโกไล่กานาลุลาเวเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่กะบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวโครงการคนละครึ่งแม้คาถาพอเลยลงทะเบียนตุลีเจนี่ชิงานยิงงะฮะปาทาเจเลยนี่ชิงานยิงงะฮะปาทาเจแม่เลยกูให้แหละรอตะแม่เลยบัตรประชา

0: ช่วยอาสาปุรอกูอ๋อสื่อฮัจจะก็ถอเลยรอตาแม่ยังก็จะได้คือเรื่องอ่ะคืออ๋อเราปุติรอเรียสาตาหรืออีสานะยานิกาสาตาไล่รออยู่เวลาวิถีปัตตอเรียอ๋อเราปุติรอมุชามุยพ่อจ้าดาวิสาตาอ๋อรอท่าอ๋อเราไงคืออยู่เวลาแล้วติแกกระดาเจดักไอตุโยแม่จุ้ยจอปากรมจุดนิยมวิทยาพ่อยุคอ๋อรอสาตาติผาปีกาลาเวงาคือไทมิกอคอลงูให้และฟาตาจิแม่เรียมุยจอมาลอแม่ยานิติชอนตาเลติชิฮีนิงาฮาปากะไกงาคือไทมิกอคอลข้าพ่อเชพ่อโลกามุยเบหุตาวิเจกูให้และฝากกูเวลอลีติชอนตาเลติชิฮีนิเวออย่างาคือไทมุยอนาติตอพ่อจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่จีให้ลำพูลำปาพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบุรีนครสวรรค์และรีจังหวัดอุทัยธานีพ่อขะไกมุยลามาจากอิตุโยเจมุยกอลามาจาละกุแลละจระฮาลิงะฮือกากูแฮและฟาตาโจวิออเจแลให้ผู้ขอวิกะลูลูลาอีกะทูเวมีปะเวมีกุโยจิลาเวจะได้ผาถะสติตาและกูแฮและฟาตาเจอายืจาเวเลียจุยารัฐบาลีกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อตาเป้าทุราวิติภักกะคะเดพ่อหาอยู่แม่เฮโกยันยิเวียวย่าญาญิสาลีงะคือแท้มิยอนาติตอพ่อมุนามุนาติดอเลลีมุยิเบฮุอวิมาจาลอลีติฮาวิอาสซเปเซเบฮุตาวิเจลีงะคือแท้มิยอนาติตอพ่อแม่ฮอซอจีใหม่จีให้ลำปาพะเยานั่งอุตราดิกเพชรโบตากำเพเพชรอติชะได้เผาคอโลสซเปเซแตกาตาวิเจปุตะเลกาลีภาคอีสานพ่อขอชะเปเซไทมิกอก็จะเตตอขอชิเปเซมุนิตอพ่อขอชิเปเซไทมิกอฮอเตตอเลราชกอาดามาเลเอาไทพ่อขอชิเปเซตาเลสชิเปเซและกุฏิพ่อกาลีสชิเปเซจิแม่นิเวติยาทาเลขาพ่อชิพ่อกามุยจอมาลอแม่เลชเดซอคอโลใครแต่ละซอปอเลติชงานนี้งาฮาเปาคอโลงาฮือไทมิกอคอโลแลมุยคือเวออย่าตาลุยวิโยจีแมลีมุงกูวิออยาปืตาเลลีมุยคือออยาตาลุยตุโยเจซอปอติชงานยิวิออยาคอโลเรียกกจกางาหึมเมียวคอโลเจ้ายาปีปากไอเชวิโยเรียกกงาหึเตยาลีเลกะออเจ้ายาคาสปอตอลาวิอันนาอกติผัทะนี่คือต่อดาเลปูกากากิจูจาวิดอวิเชวิจอวิกาอายีอยู่แลอชุยอตุทักกะคะเดนิหาซาดากิสิแมเฮกอยันยิเวียวย่าคอโลกาลีขอนิสาลีออวิออเนี่ยราหุยติภาโอางาคือนามาลีนามาอโลอาเจทุมาลากาวิลีนามาไขเกลีไลกาควนามาติตาวิโดมาโตเจยานีเลติชออนียาสนามทีละป้องานาริธาตาเวลาวิโยลีนามาติลิเวียสุชสัตตกตะเวอันทาฮิชสัตตาเลยานีสุชสัตตานามากตะวิแม่ยาคนยิเวติยาทาเลนามาดิเซโอลีเจ้าอภิเมืองจังหวัดจิมัยอคโลวิแม่ลีนามาอพุติภาสุชสัตตาตาปุขโนยานีนามาอพุติภาคาคิมะเลยาโกโกเลนามาดิเซโอลีโอชนิบาติชงาสัตตาเจนามาแกสุฮออี85เซชเซบะขอชกอสาตานามาแกสุฮออี20เลเซชสบะสุชงาสาตานามาแกสุฮอ95เลออชออบะสุชงาสาตาแกสุฮอ91ออชออบะเซชีสาตาเฉลเลงะฮือมอทอ9คอลูกากุเยเชเวนามาอาลียะนีอาภูเมืองจังหวัดจิมายอคอลูเวนามาออฟุติภาแพวิโยอลิชกายูเวลาแลงาฮือออวิออเนียลาฮุยติภัททะทุลาวิโยชิติจวิออยาแลนามาออฟุติภากากะเทกอตะลาเชเวลอลิคาเคโกทอกาออเจอยาเชเวทาลีงะฮือติมิลิลิกากะฟูกาคาเชเวทาปะตอมามอมอลอโกปูเกกาจิโยแมก็จะเลี่ยชมว่าชกเกติภาชมว่าฟูหะอยู่ใกล้ตัวเวอรอติภาก็น่าสิแม่ชมว่าชกเกติภาลีปีงบประมาณนี้ให้งาหาสุดสกอคอลโกจะขอเป้าติชหาปัทธาตาวิโยเลี่ยจุยารัฐบาลีปีงบประมาณแหล่เลี่ยก็หาปะเปื่อเลี่ยติชหาปะโลโกปีงบประมาณอสอคอลโกตาสอลุยวิโยเฮก็นี้ให้งาหาสุดสกอคอลปีงบประมาณน่าเลี่ยงาหือไทมิกอคอลเชเลไทวิบะจอตาเวงาคือชมชกเกติภาอาสะขอชะขอบีเวเลติภาลโกชมพูหะอยู่ใกล้ตัวปูนาเลออเมกาคือวิแม่เลออเมกาคือเวเลเอกวงาคือกายยืนยัน สิทธิ์วิจิแม่เรียกให้กว่าชอมอลินีฮีงาฮาติชุขอฮาปัสนีนีก็ฮาปาวุสอปว่าวิชาติพาติมุจิแม่ลินีฮีงาฮาติชุขอเรียกปวิออกขอนะเรียกฮาปัสนีนีก็ฮาปาวุสอปว่าวิชาติพาเรียกเนคขอเป้าไม่กะจะขอเป้าปีงบประมาณลินีฮีงาฮาสิทธิ์ขอคอโลวิปีงบประมาณติชฮาปาออกขอโลชอมอฟุติพาตากะกิตุอปโอเมกะกุวิเจเรียกเฮกว่าชมพูชออปิเข้าอยู่นะเรียมาตาหิแม่เรียกกว่าคาถาตากาวิเลก็ก็เรียกชมติภาเตหาปาจันวริหาปาตาเลเตชินีหาปานิหิงาหาขอชกขอขะไกเจเรียสัสขอชกเบียวเวติภาแน่เรียกกว่าอวิยานีละหุยติภาทกาลิกุเฮตะแม่เรียกชมชกเกติภาเรียกชมฟอปิเข้าอยู่เรียกขอชกโกขอหาบาสชกเวสหาบาฮีชกเวฮีหาบาอยากฆ่าก็ชกโคเกกตีฮิบาเจเรียชมพูเรียเซฮิบามากะฮิแม่เรียเซฮิบากะก็เป็นชาวซาต้าป้อฮิเจเรียกกว่างาคือชมพูจะได้เผาเมฆขากะกะจักรเวเลก็เรียกุฏิพ่อเราก็เรียสำนักงานเขตทะเบียนบ้านก็เวเลออเตียวคอโลกะจักรเวเจเฮกตันจังหวัดเราก็เรียอปตเทศบาลไม่กะอาผู้คอโลเจเฮกกะเยเจเวกะซาเตผาแลบะประจำตัวประชาชนเยนาบะเลียสมุดธนาคารบัญชีคอโลวิจิแม่เรียกกว่ากับเผวิชนะไทยวิบะจอวีอาสาขอชขอบีเวลินีงาหาสชขอขอโลใครแต่ละงาคือเยนาบะออกขอโลขากะเชกูเวออกขอโลกะจะขึ้นทะเบียวิจิแม่ลิชมอบฟูกะกิตุอปูแลลิหาวิวะวิชมอติภากะเผวิเจเผซาปอซาวิลอกตาอยู่จอเลชออีจานาลิขอหาใบเวทปะตอนะยะกอชกะลิงาคือไทยมีกอขอโลชมอชกะติภาทาอจุยารัฐบาลกาลาวิลิออลอติภานาลิชมอบฟูติภาอเมกือวิออลอติภาอยู่เวลาแลจะเคชลากาลาวิโยแมเฮกว่างาฮือลาฮุยากอนาลุลามาจาวิกุมาวิออเนลาฮุยาติภาอัจกอนาเฮเลชติลอกาลิบาสวัสดิการแห่งรัฐกะลิออลอติปุลอโกลิชติคือบาสวัสดิการแห่งรัฐจัววิชอติภานาลิชติคือกาวิลอกออลอติปุขอฮาปาติเลสฮาปาวิออยาโคโลอัตโนมะกะกิตุโยเจยาคาขอนอติปุฮีฮาปาตาเลโกฮาปาโคโลวิติมุลอโกติปอสึจาลอเมโกโววิทปาโตติภามากะกือวิลอโกมากาวินะลิกะกือวิชอเจติกาวิยามาติเลโกกอชริปอเลอจุยารัฐบาลคะเดกะฉันตุโยเจแผ่ซาปอซาวิชอปูมาหิแม่เลบาสวัสดิการแห่งรัฐแลหาวิววิชอติผาอปูแผ่วิโยเรียกกว่าชอชติผาลีหาวิววิชอติผาเจติกาเผ่ตัวอปูชติปอวิออยาลิมีกาติปาติผานะคาเดกาชันตุโยเจเรียกกือกาจอวิชอติผาเจติกาเผ่ไกตัวอปูนะเรียกกว่าชกาบาสวัสดิการแห่งรัฐเราก็นี่ชงานี้งาหาปาท่าพอเลยลงทะเบียนจะรักไอตุโยเจพอวิออตีแลเลยออกไม่กือกือนะเลยลงทะเบียนก่อตีแลชนิดคือซาตาเซมากลาเฮอวิออเนลาหุยติพาโอนี่มากอเลติเลโลแมเลติชกอนี้งาหาปาชกอนอเลยคณะรัฐมนตรีครม.คโลออลอยูลุเอเลจิชิปคโนโลโกออลอเซเวติพาเลคาเดสเจเปตุโยเลคโกโลอาเฮนะยาคาชนิดคืองาฮือกูเฮเปวิออามาเลโกโกบาประจําตัวประชาชนอาสะปือมาปือเวเรียกคดีกูแต่โลเรียกสับปูวิลก็สหจะถอยเรียกเราก็บะปุยเราก็ลงทะเบียนมากันแม่ชเวอายีอือจ้าเรียกก็บะมาจนเราก็ลงทะเบียนมากันนะเรียกก็เรียกไล่กันนะลุลาเวอปีติหมูกันลงทะเบียนเวลาไม่หรอกสุดติหมูเจลงทะเบียนเวลาก็เลยนะลุลาวิมาจ้าก็ชกคดีมาเจด่าเหี้ยแม่เรียกก็ซาตาจุยารัฐบาลติชกอนยี่ปีลาปุยขอนอทาเรียกติปอกอยู่เวลาแล้วทุลาติโยชนิดคือซาตากะอาลูตอละไว้จะเลี่ยไว้จะวิ่งขอรสัตว์ที่ใหญ่ใหญ่ล็อกกันอาจจะกูใหญ่กันจอยน่าเลี่ยอาจจะจอยกันจอยน่าเลี่ยคือกูอาจจะมาบิดาวิกันก็จอยแม่เลี่ยคือกูงาอุราอุยติกาเลี่ยกันเตชกอนี้งาฮาปาเลี่ย ชีวิตปุ๊กคนนอลกุเลคาเดสเจตุโยลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนเวคาเคติลงทะเบียนเวคาพ่อกาลงทะเบียนเวลีอยากข้ากาเวตัวกติกาเวอหิบาเจเฮกว่าจุยารัฐบาลีชุดที่คือวิอยาบาเจติผาไตปุจิแม่บาสวัสดิกาแห่งรัฐติผาท่าอาภูกุปิตุเวลีกาปิไกตุเวบาเจติผาเผาวิโยเรียกว่าอวิยานีละหุยติผากะลอตาลูนะเลยบาปชาชกคดีกูต์กูไตเลลัวโลเลอโลกบาปชาชกายเวมเลบาปชาชกมาจอโลกเยมากาเลขกอวิอนยลาหุยติกาเลเลท่าอลอสตาชริภากติปอกอยู่เวลาและนอลาเชวิโยเฮกโคกาคุระครึ่งพลัสโลกเลอาสาติชีขอคู่จิแมติชุสขอแพอเลกูเลเลติผานาลูลาเวกมาติชุสขอมาแพเลติชีขอกูเวทปาตออาสาติชีขอบีปุเวชติผาเจติบาทสวัสดิการแห่งรัฐมาโกเลียโครงการคนละครึ่งพลัสชอคโลออเมกุแพวิโยโครงการคนละครึ่งพลัสกาติกาเวอฮิบาลีชเวเลนชงานีงาฮาปาทาพอเลลงทะเบียนจลากิตุโยเจเลชลอโคแอปเปาตังเป้าลงทะเบียนวิเจเลชกาติปอกอยู่เวลาแรงอะคือลาหุยานาลุลาเวทาปาตอกอนอลาเชวิติจึกแพวิโยแมนกอจาเลเลียอวิยานีลาหุยาติเผาไลกากาซาตากากาตุโยแฮเลงาคือแทงมีชอเกาหลีใต้เหมียวคโลกังกาใจเวออจังหวัดออคโลวิชามหายูวิเจเรียกมาจติยานามาโซลิยาค่ะซาตาคาสโกเวลอกยูฮูนัวกาจติเลกาวิทยาทาเลเตยาติตุเวกาแกวิกาโนกาโกโกพอยเลเตยาจากอเตเลเลนัวกากาจาพอญาซาเชเวเกาหลีใต้มีพอกาติปารัฐบาลนาลิมหาเลวิเจจราปตองาคือไทมิกอคโลเลกากาใจเวเกาหลีเหมียวโลกากาใจมากาวินาชติคืออจังหวัดจิแมลีจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเจงาติเคติกูวิชอลีงาติปุคาปุยอปิญูเวโกชกาลาวิโยเรียกกวีซ่าอีแปดห้ามหายูเวจิแม่เรียงาคือไทมิงกอโคโลออจังหวัดชอโคโลเชียเวออรอชเวทาติและเรียปุลาวิโอติญอโคโลเรียในจุรพันธ์อมวิวัตเรียรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานพ่อโยกาติปติเทียเรียเกาหลีใต้เหมียวโคโลมีต้องมีกังกาจาวิพอนิฮาซาเชเวียจุยารัฐบาลเวียจ้าดาเลนาอุติดาวิโยเรียกกันชนิดคือวิหอยาจีดาเชเฮเวนะเลี้ยวเราคนงาคือไทยมีชอชอเกาหลีมีโอโคโลกาจักกาจาเชเวมาจาวิโยแม่เรียกกันงาคือติยาติพิโลโกเลนีเลเตจังวะวิกาชุมาฮือโกเวเรียกกันอามาติจึกาเรียกขัติมีไกกันนะลิมมีวิโอเลี้ยวข้าวกุนไม่โอโคโลกาเชเวเลติไกกาโอเลี้ยวข้าวกุนไม่โอโคโลเชมาเพ่แม่เรียกกันเกาหลีใต้มีโอโคโลกาจักกาเชเวงาคือลาหุยากามาจาเรียกกันชองาคือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานพ่อเรกเกาหลีใต้มีเวแรงงานพ่อกาเตเชเวรัฐมนตรีทะจ้าดาเลาะค่ะกาติกูไกเชเวโยจิดากานามาจิดากานาเรียกุมากานะค่ะเคทอกาติกาลิลิกาลิชุมุชุมโยกากาติใจเวลอกนะมีเวลเลียวค่ะติผาทะเรตาติพิตาติยะแม่แต่ก็แลฮอวิออนีลาหุยาติผาทะเรเพเชเวอ๋อเราซาตาชริพายอยู่เวลาและจะเกิดชลาวิโยแม่
1: และอย่าเพื่อฮะติปอชิดะกระดาจูเวอลอสซาตาเลชะไคไมเจติโยแม่ลูลาเลอกาปิลาเชเวเตกาลิเลอบูจาซึแมกาแมฮาเลดอซาปิ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน
10: นายเอกนิติธิการประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาและยังไม่จบกำลังลามเป็นวิกฤตต้นทุนเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อค่าของชีพและประชาชนดังนั้นการออกประกอบกู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานตอนนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้แล้วและควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศสามารถฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนั่นแต่พระราชกำหนดที่ออกมาเป็นไปอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้เพราะหากรองบประมาณปี2570อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ริชนาถสันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบ18พฤษภาคมนี้
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่8ว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบแก่เยาวชนภายในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าใน7กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างละเอียดโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนปรับข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมยึดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ยังเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและสหกรณ์โคนมรายย่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนน้ำนมดิบเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เน้นกลุ่มสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรับประกันความสดใหม่และความรวดเร็วในการส่งมอบโดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดวินัยร้ายแรงกำชับให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการผิดเบือนข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลทางธุรกิจและเตรียมประสานงานการจัดส่งนม UST เพื่อให้เด็กได้รับนมโรงเรียนอย่างทั่วถึงในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เร่งแก้ปัญหาจ้างงานไม่เป็นธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ว่าจ้างที่เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานอิสระและคนทำงานเบื้องหลังต้องเผชิญกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาขุนศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มข้อยตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกัดดูอาคาชอเจอกัดดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนกเนโยโยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเยเนอุ้มข้อยตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อยเรนยาอาดิมาโยหานาลูอายอนนึมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกินเนยอเยอบอชนเนมางามาอาเขาช่วยเยอโยกานาลู
1: สปสชโยกานาลูกาดูยอมือจอซาดูลันยาวนาโกลูกุมยาอุตาจอซาดูเจียงลังเนยานีอุ้มลูแม่บาดประชาชนยาวดูจันนังเดลีเนงาขวงเกินีโลกุมยากระดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโพลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจนเอวแม่โรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบเจอีเฮอเดออโมบาดานะอุมายุญญาแม่สิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาตีซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูไม่
0: อายเนียวที่ขอลวกวันเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออุฮฮาแลกกอก็ชนิจากกอ PM 2.5 กกอฮอลิดามาเดอายเนี้มีจาโดมอนะทางกระทรวงอเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพื่อนกาสโบจำยองงาซุ้มตีตีงี้เย่จำยองเยียงจังเลยเนี่ยไม่เดเจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดเย่เนียวถ้าก็พอชอยมีจ่าวิวฮาเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็คอฮอลิดาเอออาเกก้ามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อันุมาญาณ่ะมีจ่ามาบีเคเจเดอันอายามก็ดูนะคนนี้อันตีบาลาติเซียนอันสุมเชตีบาลางาซีอันคนยิ่งพังหายาโกช่วยกันนี่อันส่วนมาคาจะบอกนายย้อนไปยุบไปเจเดเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กูมั้ง

0: Yopo nalu umheta hodange uhe hale PM 2.5 he miadalang ale silanga adi mane jange doje apa pakuange je mija ke mine hodo do tolu chua ya mo do de la ne mo fa ne ma menga de mine pila khabjana la hone sa go papa na go khoni pila nyanga adi ma yoga nalu umane mija ma ke ni Yohane yap mune yap pe le te lo thai ne chao ne wi ge mi ja mi ga pi e ho ne bo cha mia la ni a bo ti ho lue ka e ti ho lue gu ma ne mi ja ta ke de mue ne Yohane lue di mo ja sa do ni jo nya phae ne mue ne samnak ngan pracha sampan ti 3 krom pracha sampan pa pa ne ja ga e nga de
1: เยื่อนี้เดือกขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักันเนอดูโฮอีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไกกูญาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอนยาแลนึมาออนานากาแงเหลียวแนแงชนยางาอีเนียวนากาเอซัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีซีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่นี่เอโกเยงาสีเวและงาอีเนียว
2: มาเซเกญา我是下一面
3: อบูดาจ้า
4: อบูชอเปอร์
3: เมืองสุนค่า
4: ปอกว่า
3: น้อซอง
4: อุดูธรรมะ
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

Rồi nhớ đồ cha các bà ở cha dì ở bùm dì ở gà xe mẹ lo lẹ ở cha thằng ai ở nhiều thầy phụ nào còn đi khi thường chạy cha khả lẹ ngay ở nhiều ở đồ thầm à ở nhiều anh là lù lo hẹn như chỉ còn đi ai làm thì có lỗi ở ngồi lá này chỉ lá cứ đi phải thầm phụ thầm chú là mẹ ở nhiều ngay còn đi ở nhiều mà yêu cả đứa nè hẹn cho ta mẹ ở nhiều cái này nãy mà nè miếng đủ lẹ chắc cái này mai gì anh nhiều mà nè miếng đủ nào rồi gì anh nhiều sát thành นิวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่งเลยนะคนนี้สวทเชียงใหม่และงานใหญ่นิวหน้าใหญ่นี้นะหาเนี้ยพอหน้าคนนี้บกเกอร์และคู่เดือดคู่มาคอและก่อคู่เดือดคู่ที่พระอุยยาสิเชโกกิโลเฮและงานใหญ่นิวหน้าเฟซบุ๊กพอหน้าคนนี้สวทเชียงใหม่ที่พระอุยยาสิเชโกกิโลเฮและงานใหญ่นิวเฮคนนี้งานมาแน่หมิ่มดูแลหน้าใหญ่นี้และหน้าหาเนี้ยพอและงานใหญ่นิวกันในตาหน้าตาขาหนอและพายดานในมาใหญ่นิวยันหน้าคนนี้โฮกระงานใหญ่นิวงาสีบาลาโลมอนติโกไทยพนากรณีมันพฤหัสบดีอนานากรณีเชื่อร้อยเยนิวงาสีบาลานิพางายากูเชื่อร้อยเยนิวให้คือคนนี้มาเงี้ยนี่อยู่จนเอาและย้ายในแม่เยนิวนิวจีคนนี้เลยจะกายจีคนนี้อุเมจีเลยมันทำมาเยนิวก็มาเกลี่ยมินาดชาติบิมเลยบินามาเยนิวดชาติบิมนาร้อยเยนิวหนูมาที่หน้าหญ้าและช้างถางาจีบหัวใจดีก็ไปช้างถากว่านี้อามือและคุ้งอาเย็นยังอันดาชิมโลพัตุเลงอาศิติโกโลนาดามาเยียนิว

เออเราอย่าโยนตัวชาก็ป้าชะจีหุ่นจื้อหนูไม้สันนิษฐานยาเลยจีบหัวใจจะรอถ่ายพอหน้าคนเนี่ยอย่าโยนก็ในตานางอันเนี่ยจะกาจีเลยหุ่นถากาเลยพายในไม้อย่าโยนแล้วก็ป้าเลยหุ่นถามหน้าคนนี้อันที่มาเออถ่ายก็ป้าลอยอย่าโยนมือโจดของเออตั้งแต่โจของเออเลยนักกับพ่อเนี่ยหมอดูผู้หลาเลยแม่ดูแลทางอาเจียอย่าเนี่ยเลยสะดอกคอเลยมีคอเลยเออลอยอย่าโยนแล้วมือผู้หลาจุนักคนนี้ห้างผู้หลาเชิงก้าคนนี้ตัวก้าก็โดนฐานเนี่ยอันที่มามันเงยชมว่าแล้วคนนี้และอันที่มาเงยชมแล้วหมอพายโนดัวคือพายพ่อในห้องมาลาและตัวก้าหน้าตาลาผู้หลาและผู้หลาคู่ก้าเชิงคนนี้จงอาญาคือคนนี้แก่กรรมและผู้หลาไอ้ร่างอันจีรอยยิ่งแก่กรรมและน่ะอันเป็นเงยบุษดาจิตใจฉันเนี่ยน่ะคุโรคุโรยาแกงอะไรอุ้มยาจีแกงอะไรสิตาหูมีอันนี้คุโรดาเลงอะไรเนี่ยที่มีเนี่ยกูป้ามาจังพายก็มาเกินร้อยยี่น้อยยุคหาคุโรดวนตงอันเจเลยตัวเอ็นักคนนี้หัวจีให้พังเงือรู้พายพับพอนักกว่าพังเงือรู้อยู่ฮันเน่ก็จู่ละเธอสิญารู้พายอับเป็นเงินอะไรที่มาเกินน่ะหาจีงอะไรยี่นิ้วคุโรคุโรมีเลยที่มีเนี่ยคุโรแกกามเลยคุโรเอ๋สิ่งที่จีเล่งอาเจียนยานานักพ่อคนนี้คุณลูกแม่นี่เลี้ยงอาเจียนยูฮันเน่อาจจะดูดวงเล่พ่อหัวนักคนนี้นักที่เบี้ยนี่ทำไงเล่ผู้หลักคุณลูกจะเบี้ยนละทันเนื้อเยี่ยนยูน่าโมดูคนนี้คุณลูกเฮียนยูข้างปุ่มช่างเล่อาพิมกันนี่ที่ยาวเชื่อบาดแต่อะไรที่กันนักเชื่อบาดแต่อะไรยูฮันเน่จังเล่นเนื้อพังเงชนะคนนี้เฮ้คุโรจนะนี่ยังหูเชื่อหัวอะไรอย่าพัดจริงนะคนนี้พัดได้พัดได้คุโรเองอาเจียนยานานักพ่อเนี่ยเอ๋ยมันลองนิ่งรู้รู้ยิ่งตุกคนได้ยอมานาที่มานักกาเถอะอย่าจินาสิญาจิเมเจียนยาคุโรอย่าหังเงชงเอที่มาเฟบูทรอยยิ่งอายอมาเถอะฮอลลีเนี่ยที่มาจูจังอ่ะที่มาเจมองอ่ะเลยเฮ้ยไม่หัวเนี่ยที่มาจูการเงชงเฮ้ยไม่หัวอย่ามากรีจิเมเจียนยาที่มาจูการอันนี้ที่มาจีมาขอผู้หลักคุโรจะลงทางงานเนี่ยที่พอนะอุณหภูมิหลังจังคุโรเอจ่าตัวเด็กไงคุโรก็เออเลยอยู่ฮะที่พอนะคุโรก็มองเลยคุโรอายุมาเธอสิญญาจีเนี่ยลอยเงี้ยเอไอผู้หลังเนี่ยยุทธาจีเนี่ยอายุมาเธอนักการผู้หลังอายุญาติเรนน่าอยู่จีน่าที่มันเนี่ยก็เจอละเธอที่มันเนี่ยฮัลโหลเธอเชื่ออยู่ฮะอยู่มองก็จีมองมาเลยที่มันเออตัวลงทางเนี่ยมองดูตัวลงเลยทางเนี่ยเฮานี่เงี้ยช่วยน่าอายุมาเธอสิญญาจีง่ายเงี้ยนักการโหเลที่มันเนี่ยนักการเธอเออถ้าจังเลยงานตันุพเนี่ยดูละน่าลอยเงี้ยถ้าจังเลยสิได้เลยถ้าโอเน่เลยพิธีพกถ้าจังเลยนะอาศัยหัวหน้าคนนี้ดีมาชิมยอดทุเรียนยูทูบทับบินเนงอ่ะยันยาชิมยอดทุดีอันดีมาชิมยอดทุดีลมอ่ะยันยาดีมาชิมยอดเนสินับสกุลผู้ละเจ้าชายเนสีนักการบุตรพายเนสีโยจีน่าโยมาหอมโมจีเนชิมยอดทุโยจีน่าคุโรสิญญาจีเนคุโรทุลังอ่ะยันยาทุมีเนทุกันเนจะมีมือจ้าเจี๊ยบดูลังอ่ะยันยาคือโยมาตุลูยูทานเนโรยันยาดีมาชิมยอดบินเนน่าเฮ้เลยอาจจะพี่ว่ามีอะไรงานยันโน่ละว่าเฮ่ดูเรื่องอาจจะเลยน่าดูเรื่องน่าละเช่นอะไรอยู่ละพัชเช่นนะคนนี้ละว่าเฮ่ก็กูมีเฮ่เจอยู่หนังอาจจะเลยพัชเช่นนะคนที่พัชก็กูมีดูบิลองเนมินเน่ก็มีจัลังงานเลยงานยันยันที่มินเน่ที่เจอทับินเน่เองอ่ะที่เจอทับินเน่และเช่นมีก็ทับินเน่นักการก็ทับินเน่และมึงน่าอยู่มาถือคุโรบินเน่บินเน่เงชนะก็นักการสิได้พูดเลยฮันเน่ดองทายเฮ่แล้วยูโดจินยาเจียเนี่ยเดี๋ยวมานักการพูดละตัวอายุมาตัวนี้จะทันเนี่ยมิฉาชีน่ายูโดเวสิญญาทางอายเนี่ยคือคนนี้เฮเลอร์หมอดูพูดละถ้าจังเลยจังการเนี่ยมาเย็นยูนั่นยี่ก็ที่ก็น่าคนนี้คือการจีมีอะไรคู่เดือดร้อนเย็นยูอายุมาจีที่กาเลอร์กุหลาบเลอร์รับสมาร์เลอร์อายเนี่ยก็ป้าสมาเลน่าลอยเงี้ยก็ป้าจุลาในตาอุบาสุนเชตีกันเนี่ยมายาเกินเนี่ยอายุมาจีพังลุ่มไม่ลอยเงี้ยอันที่มาขาดเยอะให้ดูอยู่ฮะชอบผู้ละของเงี้ยอยู่ฮะสิญญาของเงี้ยก็เทียสมางาเจเลยคุโรบีฮอนในลอยเงี้ยก็
สวทชเชียงใหม่ก็ไปแล้วเนี่ยคมผู้จีอายุยืนเจเนียสมังงาเลยก็ไปยังงาเลยครูจันเนี่ยแม่ใหญ่นิวอาลีก็เกือบบุก็เกือน่าโมโหจะจู่ก็เกือบมาเจียมียนลอยนิวตัวคนเนี่ยยอมมาจีก็อยู่เดือดจีครูเงี่ยโมดือแล้วไงยันยันเลยเงี่ยโมดือเลยถึงมีเนี่ยเมียมึงน่ากึ่ตัวยอดจีน่าจู่กูง่ายยันยันทายาก็จอพี่น้องลาหูก็จอกะเลียงก็จ่อลิสูก็จ่ออาคาก็จ่อทําแม่เมียที่อาลุงฮาเลยจะดันแหมยันยูกะเนตนาตะชะติบยุมเลยบินามายันยูตะชะบยุมนาอดวยเยแล้วคงอายัญญะบาที่มาอาคาเราพอเนชางทางอายัญญะที่โควิดดมายันยู

คือลูกคือสารเลยพ่อปีละน่ากว่านี้ละท้ายเจน่าอยู่ท้ายจีน่ากับพนักงานจีรอยันยูที่มีเนี่ยฮัลโหลฮังยูเนี่ยจีรอยมาอย่างงี้งานกับพนักงานจีรอยันยูนุมาจะเพจเนี่ยนุมาสุลานเนี่ยคือลูกอีน่าอีทั้งพูนั้นทั้งพูเนี่ยคือลูกเงินน่ารอยันยูเหรอกว่านี้ฮัลโหลสิตาพูละก็ก็อยู่ห้าฮัจี้อะมันยี่ยันมันยี่ยันเนี่ยคือลูกก็คนละอยู่ห้าชนเองเช่นเนี่ยเดนเนี่ยคุณลุงมาอย่างลุงอ่ะแล้วจะกันเลยละมาอย่างนิวอย่างนิวเหงามจืออธิมาอธิมาตั้งแต่จ่อใครอยากดูรอยอย่างนิวเฟซบุ๊กพูดละนี่ก็ดูนี่ก็ยังดูอยู่ห้าเจเจพูดละมาอย่างลุงนิวอยากเลยรอยอย่างนิวอีสันนิวคุณลุงลุงหน้าคนนี้อยู่ห้างดูละงาแล้วเอทางาอย่างนิวอามาดาคนนี้อยู่ห้าอย่าพูดละคนนี้คุณลุงมาอย่างลุงงาแล้วจะได้เนมาติปุติโกติโกรอยอย่างนิวอาเบเบมน่ารอยอย่างนิวอยู่ห้าอย่าชิมยังเธอรอยกูป้าสับบุจอย่าเพียงกูบุญถ่ายเฮรอยอย่างนิวชิมยังเฮแล้วชิมยังหัวเฮชิมยังเฮแล้วมาขอทงเฮมาอย่าทอมเนี่ยคุณลุงมาอย่าลุงเจียอย่างนี้เฟบุพลาลุงรอยอย่างนิวจิมินเนน่าอย่าชิมยังกูถ่ายเมียหัวเฮชิมยังกูกูเมียที่มาคุณลุงลุงน่าคนนี้ที่ป่วยน่าอย่าพูดละคนนี้แล้วเดือดเลยอ่ะชอบมามือเดือดมอน่ารอยอย่างนิวสุดท้ายจีพูดละตุลุมอน่ารอตุมินเนี่ยคือคนนี้มามึงง่ายและง่ายเนี่ยนั่นยิ้มทิมนะคนนี้อย่าอย่าเสือในจูผู้หลับนี่ไงโลเลยสระว่ายน้ำเลยก็เสือในไงลอยอย่างนี้อย่าเอออย่าเธอช่วยน้ำนะกูรู้ถอนะปุ๊บปุ๊บเลยไม่ลอยอย่างนี้เลยอีสันนี่มาขานี่ลอยอย่างนี้คือคนนี้โยกกายเลยมาลงน้ำมาอย่างลงอะไรอย่างนี้อาจิมินเนี่ยนะอาชอกูป้าอย่าอย่าผู้หลังตัวแพ้ก็จะกูรู้ฟิบุพเนลงน่ารอเลยอาบัตยิ่งฐานเนื้อจ่อเล่อไอยามเล่อรู้ฐานเนื้อยังนิวอามาดามาจงเอกูรู้อยากจงกาคูรู้ยังบุษลูจังเลงอาเจียเนี่ยเล่ออาบ้ามยุทธาฐานเนื้อหม่อเล่อยังนิวตัวมีเนี่ยช่วยน้ำเธอมาขายมีเนื้อยังนิวที่การนักคนนี้บัลเล่นี่เองมีเล่อยังนิวตัวมีเนื้อหัวคนนี้ลูน่าเล่อยหายาพูดละเดือดเลงอาเล่อไงยังเนี่ยทุ่มทิมหน้ามาประชาชนมาเกิดเล่ออยากชิมยังเธอเล่อยังนิวบาดนั่นเรียนพูดละตัวเองอารอคนนี้มายาดออันเจียเนี่ยมายาอันเนี่ยจีอาชอเล่อยู่หาจีช่วยยาเฮามามือเฮามือเล่มาหดูยังไม่รออย่างอยู่อยู่นานที่มาเออชอละไงยอมมือรู้ตัวเมียอายอมมาหน้านิ้วตัวแพ้คุรุโจเนี่ยยอมมาหน้าคุรุสิญญาหน้าว่าเดปิเกตเธอมาจะสิญญาหน้าเอาจีไม่ฉาชีพเลยดูแลทำเมียบาปชาโชเธอผู้ไหลเลยจีเนี่ยจะมีมือใจเฮียงไงเนี่ยเฮียรู้ว่าขอพาอุเมจีมือใจยังไงเนี่ยบาปชาโชเธอในรอมาเกิดเธอในรอน่าเชื่อแล้วพูดละตัวรู้กุมหน้ามาเจไม่ใช่ชีเนงาละบุมาเล่หนูบุมาเล่แล้วอยู่ห่าอภิบาลพูดละคุณรู้สิดาพูดละสาเล่เฮ่ดึงพาเล่องไงเนี่ยน่าอึมทิมน่ากว่านี้เฮก้าก้าจอยเลยงั้นพี่นุ่งก้าใจเลยตุลุมายาเอเจมือจนน้ำเจติป่วยมายาลงอายเนี่ยเฮก้าพี่นุ่งอันเนี่ยก้าจอยเล่นยิ่งก้าจอยมาหอยาเต้คุรุจอยเล่นน้ำเจอาชมิชาชีเล่นไม่รอยเนี่ยเล่นยาชิกดูของเออยาเล่นอามาดึงอามาเตะจุนายาเตะจุนาเล่ยก็ยุ่งเนี่ยโหคุรุจงอายเนี่ยตัวมีเนี่ยคือคนนี้ที่จิมายาลวงเจียเนี่ยน่างามทิมนะคนนี้เล่ยอยู่หายาโลอายุมาเธอติปวนานุมาเพติปวนามือติปวนาขอเพียชาเลยน่าหางเงือจีเล่เฟบุพอมายาลวงเจียเหมือนน่าโชคคืออาจจะอยู่ห้าจีจังเลยอยู่อาชุสินยาจีน่าเงี้ยสินยาน่าเงี้ยมาเมื่อเจียเนี่ยคือคนนี้อยู่ห้าดูแลจีแต่งาเลยคุณลุงมาบีลงเลยถ่ายลงเลยเฟซบุ๊กพอถ่ายลงเลยเฟซบุ๊กของเงือติดต่อของเงืออยู่ห้าโชว์คุณเงี้ยสินยาน่าเงี้ยดูแลมีเนี่ยคุณลุงถ่ายลงเลยไงอย่างนิ่มกลุ่มที่กลุ่มน่ารอยอย่างนิ่ม
有哈呀嘞，荷兰个老爷牛，还有嘛那高级坡广个帕特纳加广个嘞个老爷牛，有哈呀，都葫芦，阿只只葫芦荷兰。

0: ดูแลหนูพ่อคุณลูกคุณลูกแกเออเลยหนูมาผ่อนในคุณลูกแกเออเลยอย่าเออหน้าหังเงยจื้อแม่ยาดองอาเจียนยาอาจิมินแน่น่าอาโชย้อนน้ำมาซีดก็จ่อเลยคุณลูกช่วยเงยช่วยละงั้นแหละเฮ้ยอดีมยจินาสินยาจินาก็มาเมื่อจิโรยันยูสิ่งที่มันน่าจะใช่มันน่าย้อนเนี่ยเช็ดจ่าเอออีกครั้งพูดละคุณลูกเช็ดจ่าเอออย่าพูดละดีเออเลยเทียที่อาเช่นเนี่ยเทียที่อาดีเนี่ยย้อนมาจื้อย่างคุณลูกดีช่วยเลยกันนะคุณลูกเองย้อนยูย้อนคุณเช็ดจ่าเออทารุงเลยง่ายเนี่ยคือคนที่ย้อนดูละเลยยจินาก็ป้าสิก็เลยผมน่ารอยเงี้ยคุณลูกเออที่มึงทะเลาะง่ายเงี้ยเอ้ยอาจจะย้อนเนื้อคุณลูกลงเธอที่ป่วยมาเมื่อเจี๊ยที่ป่วยหาดูแลแต่เจี๊ยเชื่อมเนี่ยเชื่อมย้อนสมบูรณ์อย่างเชื่อมตัวก็บุ้งก็เตลอยเงี้ยบ้าประชาชนผู้หลังเชื่อมลุลี่เชื่อมเลยถ้าบุบถ่ายให้ไว้ทะเลาะและง่ายเงี้ยเหรอคนนี้ย้อมือเมียจัดการในรามาเงี้ยไอ้ยันยูเหยยูคนนี้จุลายามีลอยยันยูอยู่ห่าชมหมดเดือนจุจุยังหัวซาเลยเอ็นลางายยันยูอากูอิสันนิโคลาเดือลอยยันยูเฮกาเอ็นาอึติงายยันยาเบเบตินาอือจีชมหมดเดือนจุมาโดกาจุอยู่ห่าหมดเดือนจุมาอังกายกัวเลยงายยันยาที่เดือนไหนจุติปอยมาโดนหมดนิตรุเอ็มลอยยันยูมาเมรันมาโดเลยน่าก็สมบูรณ์ในฐานะเราอย่างนี้อีจุดละเลยอยู่หามดูนะอยู่จนนะตัวตัวตัวยาปิยาเมจัยอย่างเงี้ยมาเมล่าคนนี้ที่จ้าจื้อจื้อที่แห่จื้อจื้อคุณลูกตัวยมัวจีมาเมล่าก็โดนเราอย่างนี้ช่วงโมยเมียนกาแฟอินพูละพูดจีอยู่ชุ่มชื้นเลยพูละนี่คนนี้มาอยากตัวจีเราอย่างนี้ก็ไปทางนะน่าอยู่หายจุมาลูนะหัวใจก็ไปชูชูเงาก็หัวก็ไม่เจียนยาและถือปวนาสิตัวมีอะไรอย่างเงี้ยเหตุรู้นะไอจุมาลุนมีเงาไม่เจียนยูอยู่ให้ชูชูเงาตัวสิละนะยูจีไอจุยาดองอันดีเทียมไทยกูรู้มีอะไรมาดูขออะไรอย่างเงี้ยถือปวนาไม่เบื่อคนนี้กูกันมีตัวสิละมีอะไรอย่างเงี้ยไม่เบื่อเหรอจู่เอ็มยังเลี้ยงกูกูเลยเหรอที่มาตัวเวน่าที่มาไม่ตัวไอจุมาลุนไม่เย็นยูตัวเวน่าไอจุพ่อไอยาดองอันดีวันอันดีชมมอมอยก่อนนี้ตัวเนี่ยแม่ไอ้จู่เหอเถ้าจื้อจื้อที่จ่อจื้อจื้อคนตัวอ่ะนะอยู่หามุดอยู่เมื่อยันยิวน่ายิ้มทิมน้าก่อนนี้อยู่หาจ้าเลยก็ยากัวจิโลจุลามีกูจีก็ไปเอ็นะอุมาพูละก็โก้จ้าเลยนะอุมาพูละก็โก้ไม่เอี่ยคุโรยาสังอาเลงายันยาทมิเนยอยากจ่าอยากล้างจ่าอยากบูจ่าเลงายันยานะกูจีจีพูละอยู่หาเนจังอยากมีงาทูเลยนะก่อนนี้ตุยพูละดองทานเลยยันยูในร้านนั้นในจ่าและงานยันยาติปวนาตู้กับข้าวพลังร้อนฐานาอยู่ฮันเนมินุพลังในหัวหน้าอยู่บุเมและดูคนนี้ก็ไปแบทีเรียและคู่เจียที่มามาโมลามีปวนาน่าใช้สังใช้เมื่อติดเดือนน่ามาเปลือยตัวติดเดือนน่าเปลือยเนื้อเบื่อเนื้อจะเละตัวคุรุมาอีเออจะใช้มาดูนี่คุรุเปล่าเทน่าจะกะลอยเนื้อจะเละกะจะกุ้งอะไรถึงมีเนี่ยโยอยากจ่ายโยร้อนจ่ายโยปูจ่ายและเงาเนื้อซึ่งถึงน้าจีฮาน่าใช้สังใช้เมื่อพี่น้องพูดละดูโยบะบาและดุมและเงาเนื้อโยทุกจอนี่มาดูนี่ลอยเนื้อจีจังเลยนะคนนี้ติปวนนะคนนี้น่าช้ากันเลยสมบิชาลาเลยชอบาจิโรยันยูทุกจุดนี้ดูนั่งเอชานั่งเอสตุสจิกรามเนี่ยอยู่ฮะจะเล่บงสิคือนี่เนี่ยบาลเล่นี่เออคู่ดูเนจโจเจยันยาเลยอยู่ฮะกะกะพูดอะไรดูเลยเล่มนะคนนี้เวตาสีดำตุลกะเวตากันเดทคือเฉินเลยไงอย่างเงี้ยบุคคลจะน่าบุคคลโอ้โหจะน่าโอ้โหเลยโอ้โหในเฉินเลยตัวนี้นี่สันนี่น่าใช่สันนี่ถือเทน่าคนนี้ทุกเงาจ้ามายาเฉินเนื้ออาจจะน่าใช่สันมาถือเทเงาเฉินเลยไงอย่างเงี้ยน่าใช่สันมาบิชลาเลยน่าอึมทิมน่าคนนี้อยู่หางยุ่งถือรอยอย่างเงี้ยนี่สันนี่แล้วอพยพพันเจนน่าตากอพันเจนเนี่ยจะเล่นตัวเล็บบอโยชิสีเล็บบอเลยไงอย่างเงี้ยอยู่หางนึกคนนี้โอ้จีสิคืนนี่รอยอย่างเงี้ยอยู่โชคคนนี้สิคืนนี่น่าในชนะคนนี้พัลลุงทีมตัวเล็บบัตรเนี่ยบีบงานเนี่ยตัวนี้ต้องตานน่าจะเล็บบงานคนนี้สิคือนี่คุรุเอเมเนียนยูจิเจเลยเออคนนี้ฮะชั่วโมงเดือนน่าใช้สนิชาร่างเงาคุรุบีโฮซาเออแรงไอยันยูเออแรงยันยูยูจิคนนี้อายาคนนี้จีกรามเอ 或者开些车嘞，如果拍一盆嘞，买些牛，个把尔长谈那个呢，还有米烧呢，长谈啊些牛吧，买康拉呢，叫我啷办呢？老些牛，哎呀，个还知道去哪？开些车个比那买些牛，我个呢，哎些牛啊，那牛个把那哈子个啷去嘛？我就都他妈咯，我只有个个用拍用门呢，你说。我说朋友奶奶，哎呀，你过来也难呢，我哪个你怕呀？他葡萄酒来买也牛都他妈。
1: 啊，你这来来俺老多买个的，你这俺稀嘞，来俺老俺伢子来来俺到。我妈我小小面嘞，哎，路你个妈子，妈咪那啥娘子，阿路上不你，那妈子，阿妈阿路在啥你个妈靠。

0: ਬੁਲਾਇਆ ਯਾਦ ਦੇ ਮੀਨਾ ਸੋ ਸ਼ਾਪੂ ਲਾਇਆ ਯਾਦ ਖਬਰ ਮਾਮ ਦੁਆ ਜਸਿਆਂ ਲੁਨਿਆਂ ਆਲੇ ਖਬਰ ਮਾ ਜਦੁਆਏ ਜਸਿਆਂ ਓ ਮਿਆਦ ਮੇ ਸੋਲੇ ਖਜੀ ਦੋਲਾਂ ਮਿਜ਼ਲੇ ਖਜੀ ਮਾਦੋ ਮਿਆਲੇ ਸੁਮਿਆ ਚਿਲੇ ਸ਼ਾਈ ਦੋਲਾਂ ਮਮਿਆ ਚਿਲੇ ਸ਼ਾਈ ਮਾਦੋ ਮੀਨਾ ਖਬਰ ਮਾਮ ਦੁਆ ਜਸੀ ਮਜ਼ਾ ਦੁਆ ਜਾਊਆ ਚਲੂਆ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਮਿਆਂ ਲੇ ਗੋ ਦਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਂਗਾਲੇ ਬਹੁ ਸਮਦਾਈ ਦਾਇਆ ਫਿਲਾਉ ਤੂੰ ਸਮਦਾਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਾਮ ਦੁਆ ਜਸੀ ਮਾਉਂਚਿਆਲ ਨੂੰ ਜਾਂਗਾ ਗੋ ਖਬਰ ਦੁਆ ਜਸੀ ਉਂਗਾ ਦੇ ਖਬਰ ਮਾਮ ਦੂਈ ਆ ਜਸੀ ਉਂਗਾ ਜੋਦਾ ਮਾਮ ਛਤ ਗੁਛੀ ਖਗਾ ਮਾ ਦੁਆਲਾ ਛੋਦੋ ਦਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਂਗਾ ਗੋ ਖਬਰ ਮਾ ਜਦੁਆ ਜਸੈ ਉਮੈ ਮਦੀ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊ ਚੁਨਾਨੂ ਮਧੂਆਲਾ ਖਬਰ ਮਾਮ ਦੁਆ ਜਸੀ ਮਾਉਚੀ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਛੋਸ ਮਦਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਂਗਾਲੇ ਲਹੂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਈ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਨ ਮਾਲਾ ਅਗਾ ਮਾਈ ਦੋਗਾ ਅਚੋ ਚੰਗੀ ਦੋਦਾਈ ਯੋਯਾ ਨੂੰ ਲੇ ਮੀਆ ਸਲਲਾ ਪੋਲੇ ਮਿਆ ਗੋ ਮੀਆ ਲਾ ਸੈ ਲਲਾ ਪੋ ਅਚੋ ਚੰਗੀ ਦੋਦਾਇਆ ਲੋ ਨੂੰ ਖੋਵੇ ਮਾ ਮਿਆਉ ਬਾਥੀ ਜਾਉ ਮੀ ਬੇਮੀ ਨਾ ਬਾਥੀ ਜਾਉ ਯੋ ਲੈ ਨਿਆ ਮਿਆਉ ਬਾਏ ਤੀਜਾ ਮੀ ਬੇਮੀ ਨਾ ਮਿਆਉ ਬਾਬੂ ਉਂਬ ਗਾਗੇ ਮੀਨੂੰ ਮਾਲਾ ਆਗਾ ਮਾਦੋ ਮੀਨੂੰ ਆਉਲੇ ਖੇ ਜੀ ਮਾਦੋ ਮਿਆਲੇ ਖਬਰ ਉਨੈ ਨਾ ਯਾਜੀ ਲੁਨਿਆ ਨਾ ਹੈ ਖਬਰ ਮਾ ਮਿਆਉ ਨੈ ਨਾ ਯਾਜੀ ਲੁਨਿਆ ਜਮਾ ਮਿਜ਼ੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਗਾ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਮਿਆਉ ਦੇ 呀可多嘞，都把呀你莫切汤那口家嘛东家来和我切嘛五八提家汤米白米那八不黑汤呀来家。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยจัดแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทนแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตัดใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอร์รูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
10: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระยะนี้พร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้และทราบว่ามีการคาดการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงสั่งการให้ส่วนกลางและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลน้ำท่าและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมกันหากพบสัญญาณความเสี่ยงในพื้นที่ใดให้รีบประสานข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือทันทีด้านนายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้แจ้งเตือนไปยัง54จังหวัดเสี่ยงทั่วประเทศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงพร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุสุทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี
11: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้ เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกั้นบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามติยาพันยังเทียนรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามพบความเชื่อมโยงเป็นระดับผู้บริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา
12: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายหนิงเฉินซันผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชายืนยันว่านายหนิงเฉินซันมีบทบาทในระดับผู้บริหารในกระบวนการอาญากรรมข้ามชาติขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดการเครือข่ายบุคคลพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่ได้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลแม้พบว่านายหนิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนและไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลหาความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้ไม่ช็อปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
8: จงฮู้ค่ะหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 ซีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเฮาค่ะขึ้นในค่ะออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันปอดถูกเมียนอีกป้าดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองเฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผาตี3กรมประชาสัมพันธ์
9: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันแกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าทบหันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128 ในค่ะออเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไลคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเร็วในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุงมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเธอจันล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออ่ำมีหมอกกวนกองกวนมู

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซิงสวทเก้งใหม่ปันตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันตีนตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกวนวันบ่ถึงมาข่าวย่ํา 10:00 นถึง 11:00 นกลางเนื้อกลางค่ําอยู่จอมเขาโมข่าวนุ่นฮบทบจอมปอแม่พี่น้องเฮาเขาสิเอามาดังเพลงความมาซุงวันใหม่ในค่ะฝากตวนถึงพี่น้องเฮาเขาในวันมื้อในเป็นวันพัดที่14เหลือนทวน5 2แห่งปลาย26ปีใต้2แห่ง1ปากปลาย20ปีก็จะ1แห่ง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือนฮุกรอง13คําจอมหนังตั้งเมืองจึงไทยทีในย้อนเฮาปอแม่พี่น้องเขานั่นมีดังซื้อจ้าไหนนั่นค่ะย่อก็ค่ะเฮาพี่น้องเขานั่นอยู่ลีกินหวานกลางยานเพเขียนกันกูก็กูกวนตั้งหมดตั้งเสียงไหนนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมจำกันดีในเอามาดังเพียงความมันเอาถูกเจอเสียมก้าตอนตาในวันเมื่อในในนั่นค่ะใครย้อนเอาข่าวเงาเนี่ยค่ะลีตอนตาตั้งห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่เฮาค่ะในนั่นค่ะเมื่อในก็เป็นวันขอบขบ55ปีนะคะเต็มในวันก่อตั้งห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่สวทเก้งใหม่ในนั่นค่ะเอามาได้เป็นห้องปล่อยเสียงมีทั้ง4ห้องจำกันดีในค่ะจะเป็น FM 93.25 FM 98.0 MHz ค่ะแล้วก็ AM 639 kHz อีกปาดังห้องปล่อยเสียงเจ้าคือ AM 1476 kHz ที่เฮาค่ะอยู่ในมีอยู่4ห้องปล่อยเสียงจำกันเดี๋ยวก็เหมือนในเป็นวันก่อตั้งอันเป็นวันขอบขบ55ปีในนั่นค่ะก่อตั้งห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่เฮาค่ะนั่นในนั่นค่ะเดมี่จมูนใหญ่คุณเนาะค่ำในตุนที่เก่าเฮาเขาอีกป้าดังสมเด็จพระเทพในนั่นค่ะอันเป็นลูกยิงค่ะเนาะเดี๋ยวก็แทงหลายๆฝ่ายออนกันมาอยากเยี่ยมตุ้ยที่ตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะโยกอลัดถึงว่าตั้งเจดอนเก้งใหม่ในมีเจ้าคือนำเนียนก็ในปืนตีสูงนำเนียนในสีแลปืนก็อาหารถึงวันลองลำลองว่าข่าวเงาลองกูสำเสียนเปิงในหนังคือปกติเข้าถึงข่าววันก้นเมืองอยู่จอมตามโพยสันลอยอยู่หลายๆตีหลายล่างหลายๆตั้งซึ่งหนังนั้นในเปิ้นก็จ่องใกล้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเปิ้นเตเป็นห้องปล่อยเสียงเจ้าคือในเตเป็นที่ห้องปล่อยเสียงในเตเป็นพี่น้องพี่น้องกะเหลี่ยงพี่น้องม่งพี่น้องอาขาจังไหนค่ะพี่น้องม่งในค่ะเนาะพี่น้องเขาจังหนังไหนคะมีอยู่3เจ้าคือหรือเซนันมาเปิ้นก็ขึ้นสืบมาแทงมีแทงเจ้าคือลีซูในค่ะลาหูในค่ะนะเมียนในค่ะย่อก็ความภาษาความใต้เจ็มจังหนังไหนค่ะตอนดาข้าวยิ่งหมูขาวนุ้นได้ก็พอถึงวันที่1เดือนตีมาในก็ขอบครบ17ปีอันมาเหตุการณ์เศร้าทางอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ที่ในนี่นั่นค่ะก็ลูกยิ่งหมูขาวนุ้นก็ที่2ซ้ําพอเป็น16เข้าใน17จําติดถึงเอาในค่ะก็เป็นจังหนังไหนย่อค่ะก็นั้นแลน้องนาการเฮาค่ะอันคึงปองเฮ็ดสร้างอยู่นั่นในค่ะบ่เฮาค่ะเฮ็ดอยู่กูว่านคือว่านี่เฮาก็ได้เว้นว่ามันอําหึงคือกับมันหึงเนี่ยๆนะบ่มาสอนด้วยอ่านโฮปีมันในนั่นค่ะก็นั้นแลอายุสากลเฮาค่ะนั่นในก็มันอําสวัสดีเอมาติ๊กเตนนํามาลองโตทบตั้งหันลองเปิดตาหันกว้างลองเฮียนฮู้จําใจในก็ติขึ้นใหญ่มุ่นแรงมากกว่านั้นให้เฮียนฮู้เอาเนี่ยค่ะสืบเอาต่อเอาข่าวเงาอันที่มันเป็นพรดีตอนตาเฮาค่ะอันเลยอําลีนั่นในก็ให้เงื้องเว80กรัมในนั่นค่ะอ้อฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะเฮามาตวยแทงข่าวเงาฟิงฟ้าหลาสีกันอีกอ่อนนึงค่ะพี่น้องเฮาเขาจะซื้ออันอยู่ตั้งปอท้องซึ่งไทยหลายๆอองตียามพองตะเร็วต่อบ่ถึงวันที่18ในค่ะพี่น้องเขาค่ะเตมีฝนตกฝนล้มหมากเห็บตกผ้าผ่าผ้าหลังหลายๆตีเฮาฟังกันไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาก็นั่นแหละพี่น้องเขาอย่าไปกวยอยู่ที่กลางป่างอย่าไปกวยอยู่ที่ใต้ต้นไม้หลวงกูกิ่งไม้มันหักเซอป้ายอันปืนเผาสมใจในกอกูมันอําแก่นแข็งมุ่นแรงลีกูกับล่มกุ่นบิ้วมาตกใส่เฮาค่ะหลังคาเฮือนเฮาค่ะหลุเลยรู้ลําเตถึงว่าจังมันบ่ลมแฮงว่าจังมันติปิ้ว5นี่ค่ะเจิมซื้อในเฮาค่ะก็หลุเลยหังเฮียนกันไว้ในนั่นค่ะเนาะตอนดาเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเฮาเขานั่นนี่ก็รู้ลําเตถึงมาเข้าเตาน้ํารู้ลําเตถึงว่าหนังหือมันบ่ติอําย่าหมากเฮ็บหนังหือมันบ่ติอํามีรองรู้ซุ่มน้ําให้มันอํามีรองรู้ซุ่มมันติเตื้อแคมดีเลยเสเปิ้นนี่ค่ะเอี้ยวก็ตัวสัตว์อันเฮาค่ะเล็งไว้นั่นนี่ก็หังเฮียนปันติอยู่ด้านเซาเขาให้มันหลอดผลหลอดลมในนั่นค่ะหนังหือบ่ติแคมเตื้อมานั่นนี่ค่ะเนาะก็โว้ว่ากว้ายว่าจําจะในมาว่าจะในเพราะว่าผลๆล้มๆผ้าผ่าผ่าหลังมาในใกล้หญ้าผ้าผ่านําเนี่ยอันนี้ก็หลุเลยฟังไว้ย่อก็กวนก็เหมือนกันนี่นั่นค่ะพอถึงคัดถึงข้าวมันมานั่นในหรือปลายผลสอบผลอยู่ก็ผ้าผ่ามานี่ก็สิ่งอสักใส่ใจเลยเหมือนกันในกูปีๆตื่นแต่มีกวนลู่หายตายกว่าเลยลองตั้งเพศสภาวะเอามาได้เป็นเพศน้ําโลกเพศลิ้นหยดลิ้นกวนลิ้นปังเอามาได้เป็นผ้าผ่าผ่าหลังจําจะในก็เสียงอสากสายใจกว่าตั้งนำตั้งหลายอันนี้ก็ถูกดีเลยไว้ฟังไว้เหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเขาขามาตัวค่ะพอแม่พี่น้องเขาตั้งเจดอนเก้งใหม่ในก็จนต่อพี่น้องเขาจะซื้ออันคึงฟองให้สร้างการตั้งหลีกู้โซใครกว่าลองซ้อมลองหมอกอันหางหลีหางหลีบนห้องว่าใส่ขันดอกอินทักขินเนี่ยนั่นค่ะอันนี้ก็
เปิ้นก็ติกูปีปีเปิ้นติมีมาในข้าวในเอาค่ะข้าวเด็กเข้าสู่ในข้าวฝนข้าวจังไหนเอาเด็กก็ติมีค่ะเปิ้นติมือว่าค่ะเนาะวันที่13 14 15 16 17 18 19 7วันจอมกันในนั้นค่ะพี่น้องเขาก็อ่อนกันบ่มีข้าวย่ําตูตันกว่าหลู่หมอกล่องหมอกกันไหลเด้ค่ะที่เสาอินทขินเสาอินทขินอันว่านั้นก็ติเป็นสายนี้มึงตั้งมึงจะดอนเก้งใหม่อันเปิ้นครึ่งปองให้สร้างเอาก็เป็นตีอันเปิ้นหยุ่มยําเกอหลีนะครึ่งปองให้สร้างกว่าเหยากว่าหลู่กว่าด้านกว่าไว้เหยาในเปิ้นติมีหมอกมานั้นมีหลายอดหมอกจังไหนคะเนาะติมีนั่นค่ะเนาะเฮาค่ะกะล่องกะหลู่ในนั้นค่ะบ่กว่านี่ก็ห่างเฮียนไว้คู่ของครึ่งใจพี่น้องเขานั่นไฮรอดเพกุนหลักกุนโจรนี่ค่ะกูมันต้องหายอย่าก็กุนอันก็จําเฮาค่ะนั่นก็รู้ล้อมติถึงกันไฮดีลีในนั้นค่ะการตั้งนี้กูสุดที่ในใครเฮ็ดอดหมอกก็หังกล้วยก็ไหลกว่าหาซื้อเอาที่หิมนั่นก็ไหลเหมือนก็ที่ห่างเฮียนไว้ปันในนั้นค่ะจึงคือก็รีบว่าเฮาค่ะมีเจอใครหลู่ใครไหวนั่นมันตึนไหลกูสุสังเจอว่าเฮาค่ะอํามีใจใครหลู่เปิ้นให้อังก็ใครเฮ็ดจ้อมเฮกว่าถ่ายเอาคอนเทนต์มันได้ก็ว่ากันยังกํานึงกล้วยกะซึ่งคือก็รีมีข่าวย่ําตัวตันกว่าเกาหลีมีข่าวย่ําตัวตันกว่าเกาหลีกล้วยกะค่ะเฮาพี่น้องเขานั่นเฮ็ดอีสังก็เฮ็ดให้มันถึงดีเฮ็ดให้มันดีเอาเจอสะลิลิเซนําอย่าเจอกว้างนั่นสิคือบ่ให้สร้างกว่าดื้นแต่ไหลกูสู่อยู่อําห้างในกองที่มีวันที่13ต่อถึงวันที่19ในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็มาฝากตัวจนถึงกันตั้งเจดอนเก้งใหม่ก็ได้มีพี่น้องเฮาเขาหลายๆเจ้าคืออันเปิ้นเกยย่ําต่างซึ่งเมืองเปิ้นก็มาแอวเลยมาตวยแทงนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะบ่ได้มาตวยกาขันน้ํามันในวันมื้อในนั่นแหละค่ะบ่ได้มาตวยก็ขึ้นมาแทงยาวนี่ค่ะ 0.70 สตางค์นี่นั่นค่ะกูอันอําบ่ได้เป็นดีเซลอําบ่ได้เป็น 9195 E 20 E 85แก๊สโซฮอนี่ค่ะจิ้มซะในนี่ค่ะเนาะขึ้นมาแทงในนั่นค่ะบ่เป็นก็ได้ขึ้นมาดีเซลก็ได้ขึ้นมา1ลิตรอยู่ที่ 42.15 อยู่ที่ว่าที่สําที่ไกลการต่อสูงมันแทงกํา1 7ตัว1และ7ตัว1ก็ได้กากันอิดอ่อนนึงนี่ครับป้องไกลก็ได้กาอิดอ่อนนึงจังได๋ค่ะเนาะบ่เป็น91ก็ได้เป็น1ลิตรใน 44.38 ในนั้นค่ะกูอันกูจะสิขึ้นมาแทง 0.70 ในนั้นค่ะขึ้นลงๆนี่ก็เฮาก็ฮู้ติจังเฮ็ดจังหือเหย้าห้ําโลกว่าโลไปนั่นค่ะนะเนาะก็รู้เลยเพราะว่าเอาง่ายๆเพราะว่าดีกว่าตั้งเร็วกันก็อักขีกับจ้อมกันเตื้อแคมลีในนั่นค่ะเยาก็ห่างเฮียนกันไว้นั่นขนาดเนาะว่าเฮากับจ้อมกันนะมือพวกเอากล้าสู้กันแล้วมือในเอากล้าเฮากันแล้วในก็แหม่งกันกว่ามันก็เตื้อแคมลีเตะๆวาวาในนั่นค่ะเมื่อว่าฝนตกมาเมื่อในก็มีฝนตกลงมาหมังพื้นตีก็ดีกว่าเลยไปเลยก็ฟังกันไว้เยาก็เปิ้นก็แห่ขบวนนั่นขนาดเนาะฝนแสนหาจึ้งๆหนังไหนค่ะเมื่อว่าในนี่ค่ะเป็นก้นกึนควันกันเตะๆดังเจดอนเก้งใหม่เยาก็เป็นตีปักตาก้นแอวเลดังมึงจึงไทยดังเจดอนเก้งใหม่นําเตะๆมีพี่น้องหลายเจ้าคือหลายตีหลายตั้งอ่อนกันมาโฮมไปในนั่นค่ะในวันอันลําล่วงเมื่อว่าในนั่นค่ะพี่น้องเฮาๆค่ะนี่ก็ฝากด่วนจุดถึงกันจึ้งหนังไหนค่ะหลายลองหลายอันค่ะอ๋อเยาก็เมื่อว่ามีแทงวันหนึ่งเป็นวันพฤชมงคลเนี่ยค่ะเป็นวันอันลำลองตั้งเมืองจึงไทยก็เมียนยาวันปุดเมื่อว่า13นั่นสิเป็นวันฤกาลค่ะเยาก็เป็นฤกงามย่ำดีตอนแต่ได้เข้าสู่ในข้าวฝนข้าวเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันเยามันก็ได้มีอยู่เฮ็ดเลยห้องพันหวานกานั่นค่ะเนาะเจอพันหนังคือมันปกติหมักข้าวเต้าน้ําเฮาค่ะนั่นติหมักเหลืองขึ้นปงนี่นั่นค่ะเฮาก็ได้มีพิธีแรกนาขวัญนี่ค่ะเปิ้นก็ได้เอาไทหวันมานี่ค่ะตีปื้นตีมณฑลพิธีสนามหลวงนี่ค่ะตอนแต่ได้ปันแห้งเจอเจ้าไห่เจ้าหน้าเฮาเขานั่นจังไหนค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะเฮาก็ได้เป็นตื้อตั้งอันลีเที่ยงนี่ค่ะปีในนี่นั่นค่ะปีในนั่นเปิ้นก็มีลองตักนายกันนี่ค่ะเปิ้นห้องว่าพระโคเสียงทายนี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะพระโคเสียงไทยในค่ะเนาะในวันพฤชมงคลในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะและปีในได้เป็นซึ่งหือพองในนั่นค่ะเนาะตอนแต่ปีในในวันพฤชมงคลในนั่นค่ะในวันพฤชมงคลในก็ปีในค่ะก็พระโคก็ได้กินโถกินน้ำกินยากินเหล้าในนั่นค่ะเยอะก็มีลองตักไหนว่าน้ำเตเป็งปอหลีในนั่นค่ะหมักข้าวเตาน้ำตั้งกินตั้งย่ำนั่นก็เตเข้มหลีหมักข้าวเตาน้ำเตหมักหลังขึ้นโป้งการกล้าขายกว่ามากก็เตง่ายเงียบขึ้นนะคะเยอะก็การกล้าขายจอมต่างจึงเมืองก็เตเข้มขึ้นในนั่นค่ะอันนี้ก็พอเดี๋ยวมาด้วยแทงในนั่นค่ะพี่น้องเขาพอเดี๋ยวมาด้วยแทงว่ามาด้วยว่าอันเป็นไต้หวันนั่นเนี่ยก็เปิ้นก็เสียงได้ไรพานุง6คืบนะคะว่าไรพานั้น6คืบนะคะน้ําเตเอในนานําก็ติแคมดีก้วยกันหน้าอันตีมังตีก็ติมีลองรู้ซุ้มน้ําจังหนังไหนค่ะก้วยกันซึ่งหือก็ลิอันนี้มันเป็นลองการตักนายนี่นั่นค่ะตักทายตักนายด้วยนั่นค่ะเนาะก้วยกะอยู่ที่ว่าเฮาค่ะติครึ่งปองให้สร้างกว่าว่าติครึ่งปองให้สร้างจึงหือนี่นั่นค่ะย่อก็ติอยู่กว่าให้มันรอดไหลกว่ากูวันวันนี้ซึ่งหือค่ะเอ้นี่นั่นค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจุถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาจึงหนังไหนค่ะ
หรือเฮาหรือจะถอมด้วยเพียงความบ่อนหูถูกใจกันอันย้อนกันเข้ามาใจอ่องที่ค้ำห้องไว้อันเป็นก็เตรียมเป็นใจสายเลี้ยงค่ะเนาะเป็นเพียงความว่าอ่อนหักเนื้อฝันเนี่ยค่ะอ่อนกันมาถอมจำกันก่อนค่ะ

อ๋อค่ะปอเมบีบีน้องๆเฮาเขาค่ะก็ถ่อมเพียงความใจอ่องที่ค่ำกว่าในค่ะเนาะเป็นเพียงความอ่อนหักเนื้อฝันในนั่นค่ะมาฝากตอนจะถึงกันย้อนมาตีดังเวงตุนตีเนี่ยค่ะเวงตุนตีในก็ได้เป็นเวงอันดีเมืองกัดเย็นเมืองหนึ่งนะคะเมืองไต้ปอดจานเฮาค่ะนั่นค่ะเนาะก็จึงเหือกอลีค่ะไปเลยกว่าเอลเลยในก็ได้มีดังซื้อเจอในนั่นค่ะเคยกับปันตะเหลียวในกว่าเลยไปเลยก็หลูเลยตุ้ยข้าวยามหลีวันหลีก่อนในนั่นค่ะพอเดี๋ยวมาตุ้ยเนี่ยค่ะพอเหนือเซียนตั้งเก่งตุงเมืองเพียกอันก็ยก็ในเกกังเก่งตุงเมืองเพียกและเมืองเป้งเจอเปลี่ยนตั้งหลุดงอกว่าจอมสันลอยเนื่องเมืองไต้ปอดออกในเจ้าหน้าที่เขาแม่เส้นตั้งไปเย่าในแล้วพอผลตกในซึ่งเส้นตั้งก็เตะประหลัดประหลิดมืนประหลบแปลบจะไหนในขณะหยับผิดหรือจะแห้งหนาในคณะลองตั้งเจ้าหนังไหนในคะเฮ็ดเฮามีข้าวยามติดอยู่จอมตาจอมตั้งหึงนั่นไว้ในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนจู้ถึงพี่น้องเฮาเขาในนั่นค่ะได้ออกตาไปตั้งก็หลุเลยผือข้าวยามมันอิดอ่อนนึงในนั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาย้อนเบอร์ว่ามันเป็นข้าวเข้ามาในข้าวฝนเหย่าจึงไหนค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะฝากไว้ปันกูก็กูก้นจึงหนังไหนค่ะมีข่าวเฮาทางนึงอันในค่ะเกี่ยวกับพี่น้องแห่งการยานเมืองเฮาเขาจะเจออันเฮ็ดไว้วัดไว้นะค่ะไปเหย่าโตนะคะอันที่ศูนย์ CI อันโดเลต่อ CI นั่นนะคะตีเตมันถึงมุดข้าวยามมือครม.วันที่24เดือน9ปนมานั่นค่ะเนาะอันนี้มันเป็นจุบเป็นจุบคณะพี่น้องเขาอย่าไปกว่าใส่ล้อเล่นกันในค่ะเนาะอันนี้ในค่ะพี่น้องเขาก็จะซื้อให้ด้วยมือมติครม.วันที่24เหลินทนเก่าสองเฮงปลายเศร้าหกนั่นสองเฮงปลายเศร้าหานปนมานั่นในค่ะเปิ้นก็ควักปันข้าวยามตีเตมันติมดวันที่17เหลินในเปิ้นก็ควักปันข้าวยามเฮ็ดวัดไหวให้มันถูกแมนจมหนังปักเปิงมามีต่อพอถึงวันที่17เหลินทน8สองเฮงปลายเศร้าหกในก็กว่ายินแล้วก็กว่าจองคิวจ่ายไว้ตีเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะที่เอาไว้ตีเลยก็กว่าจะเหมือนเปิ้นนัดหมายไว้ในค่ะลองตั้งซึ่งหนังไหนในนั้นค่ะเนาะก็เอามาฝากไว้ปันปอแม่พี่น้องเฮาเขาให้เลยฮะผู้จอมกันตีในเที่ยงกำหนึ่งในนั้นค่ะปอแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะสืบนั้นมายามพองตะเหลวก็มีรองการลักต่อส่งยาเมากำอยู่คือเปิ้นก็ติ่งยอบเลยอยู่กูว่ากูวันเนี่ยค่ะนึงบางตีเป็นล้านบางตีเป็นอ่านโหนับโหเสียนโหล้านมันเนี่ยค่ะย่อก็ก้นเฮ็ดพิษปักเปิงหมายมีก้อนนำหนึ่งย้อนเพื่อไว้ย่ำพองตะเหลียวปีน้องเขาเข่าหลูเลยฟังอยู่ฟังกินกันเปิ้นก็ดีหางเฮียนกันไว้ดอนตาดีเปิ้นดีเฮ็ดพระเพิงศพเนี่ยค่ะเจ้านั่งหอคำในตัวที่เก่าอะไรรับตานอนเพเนี่ยค่ะซึ่งกำย่อมุนกว่ามือปีกายป้นนั่นเนี่ยนั่นค่ะก็เปิ้นก็หางเฮียนไว้เปิ้นตาดีเฮ็ดปางป้อยใหญ่ล่ำลงนั่นขนาดนอกอบนั้นหนังหือป้อดีอ่ำตุ้มเตอลองมันกึ้มหนังหือป้อดีอ่ำมีลองก้นไห้ก้นจนเจมเจนในเปิ้นก็ออกปักตาเพียวมวยแปดลองอันอ่ำลีอ่ำมาได้เป็นก้นหลักก้นจนก้นเฮ็ดไห้ห้าเจมเจนหนังในคล้ายก็ก้นอันอยู่พิษปักเปิงไม่มีว่าเจมเจนในเปิ้นก็ตีงยอบกันอยู่คือเย้ากบนันพี่น้องเขารู้เลยฟังอยู่ฟังกินกันหนังหือวันเบื้องเปิ้นก็ตีมีก้นต่างจึงเบื้องก้นใหญ่ก้นหลวงเปิ้นเดียมานั่นขนาดเนาะเปิ้นก็ตีออกข้าวตั้งให้มาโฮมในขณะกบนันเปิ้นก็ผิวมวยแปดลองอันดับดีตั้งหมดตั้งเซ็งกบนันพี่น้องเขาก็ฟังอยู่ฟังกินกันอย่าไปจู่ตุ่มกันที่ก้นขึ้นควันน้ำย่อก็ขอพี่น้องเขานั่นมีวัดไว้อันมันเต็มทนมออยู่ฟังอยู่ฟังกินอันดับมีเต็มทนในก็ฟังอยู่ฟังกินกันกูก้นเสกำในฝากฟังไว้ปั่นกูก็ในโซกาวงวังในเป็นก็ตึกผิวมวยอยู่ติ๊กๆเย้าในนั่นค่ะเที่ยงลองหนึ่งย้อนเปือว่ามีก้นเขในค่ะมินเจนซันในนั่นค่ะอันเป็นอาซากสามที่ไปนั่นเป็นก้นอันมีกองกลางเดี๋ยวก็มีลองหมักแตกหมกแตกตีจับตัวไว้ในก็ย่อก็เป็นลองก้นอันก่อการให้ตุ่มเตอร์ต่อการวันการเมืองเลยลองมันกึ่มเปิ้นนั่นเสเป็นก็ขึ้นสืบมาว่าก้นหนึ่งก้อนในมีวัดไหวเป็นลายจึงเมืองเมืองสิงคโปร์เมืองนั่นเมืองเคว่าเมืองไทยว่าไว้สิบปีไว้ปีสีควางว่าทำเฮ็ดไว้ตีเมืองเก่งลาวอ่ะจำเจ้าหนังไหนตาเหลวนั่นในก็เปิ้นก็อ่อนกันปักตากดเจ็ดกดทัดด้วยเอาเรื่องให้ถึงตีตอนดาก้นย่อก็เผาออกปันวัดไหวย่อก็เฮ็ดวัดไหวตีแล้วในจุดนั่นเป็นซึ่งหือพองตอนดาเผาอันที่กูอันเป็นก้นเขมาเฮ็ดซื้อวัดซื้อไว้นั่นค่ะนะเนาะเปิ้นก็กดเจ็ดกดทัดห้าวแห้งในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเจ้าในเฮาขาก็โหลเลยฟังกันไว้เพราะเปิ้นอ่ะมีผืนลิกมาตีเฮาขาเฮาขาถูกดีเลยกว่ายืนยันข้อความเปิ้นได้สืบสวนใส่ไต่สวนเฮาขานั่นไหนก็เฮาขาก็โหลเลยกว่าลัดเนเปิ้นนั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเขาค่ะในก็เปิ้นก็จี้สั่งให้ค้นหาตนหากก้นตังเมืองผิดหมายมีข้าวตั้ง3เหลือในให้เหย่าตู่แทงกำหนึ่งในนั่นค่ะอําบ่ได้เป็นเพียวล่าง5จุตุมกัน5เจมเจื้อในค่ะเนาะฟังกันไว้กูก็กูก้นค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็ฝากฟังไว้ปันนี่ค่ะย่อก็ฝ่ายทางเจ้าหน้าที่ปิดเขาก็สั่งการ3ปักปึงนี่ค่ะอําบ่ได้เป็น
จะเจออันเฮ็ดกวนผิดปักเปิงใหม่มีเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะกวาดล่างเนี่ยค่ะในข่าวต่าง3เลินเนี่ยค่ะถอนหลักถอนเงามันกำเหลวในนั่นค่ะเนาะต่อถึงในโซกา6ถึง9เลินในเนี่ยค่ะย่อก็ในข่าวต่าง1ถึง2ปีในเนี่ยค่ะเฮากด7กดทัดได้1 police เนี่ยค่ะเฮกังรู้รวมด้วยถึงเนี่ยค่ะตรวจ7กดทัดด้วยเนี่ยค่ะจอมหนังปักเปิงใหม่มีเปิ้นตำวางไว้นั่นเอาผิดให้นักๆหนาๆกอบนั้นลองตั้งเจอในปีเนาะเขาฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมในนั่นฝากฟังไว้ปันกันค่ะข่าวเงาแทงหนึ่งอันค่ะเมืองไทยเตกึดยึดลองเขาเมืองรวยฟรีวีซ่าเนี่ยค่ะพี่น้องเขา60บันเสตีเจ็ดกดทัดแห้งหรือเสเก่าค่ะพี่น้องเขาจะเจออันกว่ามาอันรู้กว่ามาเจอในออกข้าวตั้งเจอในรู้เลยฟังกันไว้จ้อมในค่ะเนาะลุงปองจึงเมืองไทยเลยปันคอซับเลี้ยงไว้ว่าเตกึดยึดหมู่เปิงเขาเมืองรวยฟรีวีซ่า60วันเตขึ้นเจ็ดทัดทองวีซ่าตั้งเซงขึ้นเมื่อตอนตาเฮกังจุ่มก้นให้จุ่มสั่งหางเฮียนก้นแอลเลเซเข้ามาในเมืองลองในจอมพ่องหลวงอนุทินชาญวีรกุลก่อนไหลหมอกลาดถึงว่าลองวีซ่ามีลองแหลกไหลสั่งหลายๆจึงในจึง1คือยึด8ฟรีวีซ่า60วันแหลกไหลเป็น30วันย้อนว่าก้นแอลเลกำนำอยู่ในเมืองไทยหึงหมอกเก้าวันกล้วยในแหละจังมุ่งหันว่า30วันนั่นกลุ่มทวนเหย้าในนั่นค่ะกอบนั้น96มึงเจอไรสุนอยู่60วันนั่นเตกึดยึดแปดหลากหลายเป็น30วันกวยในอันในหลุดเลยถ่อมด้วยลีลีอย่าไปกวังค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันไรอันนั่นนอเยอะก็อันที่สองค่ะตั้งกอกลุ่มคอมเมดี้เจ็ดทัดวีซ่าเตอําเจ็ดทัดวีซ่าเอลเลกวยเตเจ็ดป้าดังวีซ่าการเฮนอีดีวีซ่าลงตื้นล้างบิวไอและวีซ่าตั้งเมียวแทงตั้งเซงเมื่อวันที่12เดือนเมษนั่นเลยเตตั้งกอกุกลุ่มการคึกต้อนตัดที่เจ็ดทัดทองรองในไว้เย่าในนั่นค่ะข้อที่3ซ้ำลงปองจึงเตอําไว้ลองใหญ่ตีโหนับก้นเขาเมืองน้ำเตไว้ลองใหญ่ตีก้นแอลแหล่ซื้ออันมาแอลเต้เต้และซื้ออันมีจันนั่น

ก็ติลดยอมในนั้นค่ะ60วันหรือ30วันนั้นก็ย่อก็บางอันอยู่ในเตจังมีลองกดทัดกดแจ๊ดเฮาแห้งแลอําปันฟรีวีซ่าก็จังเป็นไรย้อนเปื้อว่าลองการกลเฮ็ดหายในเมืองและกลอันมาอยู่เซาถังดังเมืองจึงไทยเลยนําเตื้อแห้งหนาเสเก่าแข็งจังไหนค่ะอ๋อนี่ก็ฝากฟังไว้ปันบ่แม่พี่น้องเขาสิให้เป็นข่าวเงาให้ฮู้ย่อก็ให้เป็นตื่นตั้งอันลีดอนตาเฮาค่ะตาดีกว่ามาไปหนังหือบ่ได้กว่ามาแลรถเพง่ายลมเจอในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะชมได้เพียงความน่องหกอันย้อนมาไว้ลู่ย้อนเก่าในสิบมิ้นถ่อมจอมกันค่ะ

ฟังอะไรมาในลองตั้งลู่อันว่าในมันเป็นย้อนปือเฮาเออมังปอกก็ว่าลู่ย้อนปือเขาอยู่ลู่ย้อนปือสังเสมว่าก้วยกะเหยาตีเฮาในลีเลเซเปิ้นเนาะเออจังหื้อมันจังกะเนผากลุ่มกะเนเปิ้นก้อนนั้นก้อนไหนในก็ไล่ตั้งเนก้อยไหนเนที่ตัวจักไว้เป็นตั้งผิดเก่าในเดตเตอร์แคมลีเลเซเปิ้นในนั่นค่ะนี่ก็เป็นเพียงความพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาดังเมืองเกาะค่ะลู่ย้อนเก่าในนั่นค่ะดังเมืองเกาะในค่ะนะพอย้อนเพียงความมาปึงให้พี่น้องเขาแต่มาจื้อก้นของความมันจื้อความมันไหนมันก็ได้ง่ายนั่นค่ะนะเพราะว่าหามันได้ง่ายแง่เพราะว่าจื้อความในมันใกล้ลำใกล้โลกันใกล้ผ่ากันผ่ากันซึ่งเหรอแกมันแกเหมือนว่าเพลงเพื่อนกว่าเหมือนกันให้ไหนอ่ะเหมือนจังว่าขำเจ็บก็เลี้ยวห้าในนั่นน่ะหักในน่ะมันเหมือนกันน่ะมันกวนห้องมันทำเหมือนกันมันปอกมาในในก็หยาบคันเจอไว้อยู่ในนั่นค่ะตอนนั้นได้เปิดเพลงความยำพองตะเหลียวในเดือยเพราะว่าเด็กกับห้องความเนื้อเข่งของสเต็กห้าเนื้อเข่งเปียวมวนห้าในเด็กกับห้องความในกี่ไรเสิมว่าในเดือยก็ย้อนความกวนห้องมันกวนเตี่ยมันในฮะตะเหลียวในนะทั้งตะเหลียวในเนี่ยก็เพราะเป็นป้ายวนส่วนตัวค่ะได้ก็ข่าวว่าเพียงความอันเปิ้นห้องออกอันห้องเฮ็ดออกมานั่นเฮาหลู่เลยให้เปิ้นจับซบจับปากเปิ้นในห้องให้ไรมังพวกมาในเพียงความหนึ่งหัวในห้องดิ่งหื้อจ้องใจจ้องใกล้ๆเปลี่ยนเพราะใกล้ๆเปลี่ยนในเนียกมาเจ็ดเจ็ดสามตัวบันพิมูขานนท์อีกหนึ่งมังพวกมาจับซบจับกันเวียนสีขาวเลยเมาปีเจ้าขาใกล้มาหรือกำกำกว่าก็เวียนสีขาวเลยให้หนึ่งใกล้ๆเปลี่ยนมือนั่นเจ้าในหลงใจเออใกล้ๆเปลี่ยนเจ้าในมังพวกมาก็มือน้องนางมาหอดถึงเก่งตุงกำกำกว่าก็กินข้าวแล้วก็หันปีใจก้นละวนก็หนึ่งอ้าห้องให้ในดองใจใกล้ๆจับโซ่จับปากเจ้าไหนก็นั่นแหละเพราะว่าป้ายวนส่วนตัวปีโมขาวนุ่นว่าได้ก็เพ่งความในอันเฮาคาดเตรียมออกมาในเฮาตื้อหมั่งเก้อเฮาก็ใครให้เพ่งความเฮาคานั้นมันหลังเมื่อไรเพ่งความเฮาคาเปิ้นห้องจับโซ่จับความไรเปิ้นห้องจอมเฮาไรนั่นบอกว่าเฮาคาเป็นเพียงความเฮาคานั้นมันเข้าถึงเปิ้นไรเมื่อไรที่เฮาคาในกอกลุ่มเขียนมันก็ห้องก็อ่ําไรว่าเฮ้สามเฮงว่าในกอกลุ่มหลวงพ่อที่ห้องก็นึงเข้าตั้ง1ปีบ่ปนให้1ปีมาพาเดมาห้วงเขาค่ะล่ะมีไผใครห้วงเขาค่ะเพราะนั้นเผอดื่นใครห้วงอย่าว่าว่ากลุ่มเขียนล่ำเขียนกันให้หนูติ๊กๆเนี่ยค่ะเนาะก็นั้นไปห้วนเขาค่ะในมันหลู่อะไรเปิดกว้างตอนน่ะเพ่งความต่างจึงเมืองเปิ้นมีเขาว่าซ่องอ่ะเปิ้นมีเก่าว่ามันเป็นห้องเพ่งความมาล่ำแทงต่างอันเนี่ยเปิ้นทั้งห้องเปิ้นก็เตรียมว่าก้นห้องมันเตรียมมันเผอเปิ้นก็มีไว้อยู่มันก็ว่ากำนำไปวนพี่น้องเขาขามังเจอมังเจอก็ว่าเขาเก่าห้องความนั่นนะเขาหย่ำลาแล้วก้นเตรียมมันเป็นเผออีหังว่าข้าถามได้ด้วยว่าเนื้อเข่งเปียวมวนเนื้อห่านขายตั้งกินนั่งย่ำเนื้อห่านขายในเสียงอาหารใช่ไหมเพื่อเปิดห้องเพ่งความเนี่ยทำเตี๋ยเลลาดป้าขาเฮาว่ามือซุงคาขาเฮาซื้ออันนั่นผมจะปึ้งอิงกุ้งพระราตราสังขาเจ้าเฮาเขาเจ้าตีเจ้านำเจ้าลิ้นสิบหน้าผ้าแปดหน้ามึงสิเจียงแปดป้าสีหน้าแปดผายเขาจื้อก้อนนั่นเกิดมือคันนั่นเดี๋ยวห้องความก้นในเตรียมมือปีนั่นห้องอัดตีในผือเจ้าตีห้องในก้นถอมันมีเอาค่ะก็นั้นเฮาหลู่เลยว่นว่าเออมังลองมังอันมามันอยู่กับตีมันตีมันมังอันนั่นในก็มันก็ตีมีบอกว่าเฮาจุลิเลลัดซึ่งหือบางทีมาเฮาก็หลู่เลยคึงปองให้สั่งกว่าซึ่งหือเนี่ยกลุ่มกล้วยว่ากลุ่มมะลาดว่าก้นเตรียมมันคือความก้อนไหนว่าใจเสียงหันเตรียมเมื่อปี1989เข้าห้องอัดเมื่อปี2002ว่าเฮ็ดออกมาเมื่อปี2003มาลื้อหลังมาเมื่อ2004มันไปถ่อมเลยเฮ็ดปอกค่ะก็นั่นแหละเฮาหลู่เลยเปิดตาหันกว้างมังลองมาอันจอมังลองมาอันมานั่นเนี่ยเฮาขาก็ถูกดีเลยคึงปองให้สั่งว่าเมื่อเฮาขากับห้องเพียงความนั้นมันเปลี่ยนตีแล้วอําตับหลู่ลัดก็เลยค่ะว่ามันก็ห้องมันในรับตาลืมมึงกว่าเหี่ยวค่ะมันเตรียมไว้มือมันมีห้องอันก็ฮักมันซื้อก้อนนั่นเหี่ยวก็มันแปลนมันไปซะอย่างนั้นนะคะเนาะเฮาก็หลู่เลยฮู้ตีฮู้ตั้งมันนั่นค่ะเนาะมันขึ้นใหญ่มันขึ้นกาบเอาค่ะด้วยค่ะเปิ้นใน1จมว่างเปิ้นเดมาเนี่ยเปิ้นว่าสิมีคอนเสิร์ตเป็นถ่อมเพียงความปางห้องความก็ในเน่หนึ่งโจมว่างในเปิ้นปันเน่เปิ้นมีหังมาคันในเกกลางมันเปิ้นในคึงบอกให้สร้างห้องก้อยเปิ้นค่ะหนึ่งโจมว่างนั่นในค่ะเนาะเปิ้นได้เฮ็ดห้องความเปิ้นจึงหือในค่ะอันนี้พี่น้องใต้เฮาในทําหลู่ไล่ย่องคืนหลู่ไล่ย่องกวนมันค่ะพี่น้องเขาอ๋อค่ะสืบเซในค่ะอยู่ดีในเสย้อนผิดหมองเอากำนันติ๊กๆก้นถอมก็ใครปลายเนาะผลตัวย่อยๆของใครปลายเนาะไหนเออก็นั้นมันก็หลู่เลยมีลองมีตั้งมันเนี่ยนั่นค่ะเพราะเป็นคอนเสิร์ตเพราะเป็นปางถอมเพียงกว้างแต่มันก็ตีมีเป็นขับเงินตอนกว่าเปิดตาหันกว้างหันเลี้ยงในตัวตั้งต่างจึงเมืองมันก็ตีแคมแลบลีเนี่ยนั่นค่ะก็มาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ้อผมเจ้าภาพตอนกูก็เนี่ยมันก็ว่าใจถึงเนียนค่ะน้องพัดค่ะนี่ก็เป็นก้นอันซักกิ้วซักซุปนะคะต่อมวยตาขนตาห่างหรือห่างงามในค่ะเนาะจ้องคิวก่อนไล่คิวยาวนั่นค่ะคิวยาวน่ะเพราะปีโมกาในหลู่เลยจ้องคิวไว้ก่อนนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะเพราะผมจ้องคิวในอย่าละลีกว่าค่ะคิวเต็มอยู่ด่าสีนะคะนั่นก็ได้เปลี่ยนอยู่ดั้งรถตัดคำเต็งนะคะโอ้ยก่อนปีโมกานู่นค่ะใครใคร
ปนห้องอีหังอ่ะกิ้วตาหังหลีหังงามคนตาหังหลีหังงามไม่กว่าหาดีช่างกันอะไรนี่ค่ะเนาะเออในค่ะเจ้าไหนเนาะอ่ะก็เนี่ยดึงเขาลือใจเมื่อไกลพี่น้องขอย้อนกันเขามาเพียงความจะถึงเมืองปั่นค่ะพี่น้องขอย้อนมาต้องทึกอยู่ค่ะฮื้อจะถึงเมืองปั่นยิ่งหมวกขนนท์ได้เปิดปั่นยาวค่ะนะแค่เราเปิ้งมุมมองทอมค่ะเนาะพอเปิดปั่นยาวอันใครย้อนกับเมื่อไกลย่อมไปเปิดลายยาวาลาลาในค่ะจะถึงเมืองปั่นค่ะ

็นปอยเป็นลางกูปีหือมีน้องตางเลยขี่ไม้พองมือปานอ่อนเขียงซอนเล็กหลาย

ค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะอยู่จ้ำกันที่ไหนเนี่ยค่ะเมื่อไงเป็นวันขอบคุณ55ปีฮ่องปล่อยเซิงเก้งใหม่นะคะเรดิโอไทยแลนด์เก้งใหม่อองตี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์เอิงจังการเวียงเก้งใหม่ที่ไหนเนี่ยค่ะในกลางในตอนเจ้าเป็นเมื่อไงบีมุขเขานุ่นมาเดือมือ5โมงกึ่ง6โมงกระส่งลูกที่ห้องเฮียนมาให้เขาก็ปนมากันไหนเนี่ยค่ะ7โมงปลายเนี่ยค่ะเขาคาเลยไวซาการะวะเนี่ยค่ะอองตีอยู่ด้านเซาเขาคาเนี่ยนั่นค่ะเนาะโยก็ตาเหลียวตึกเป็นข้าวยำตีสังขาเจ้าเขานั่นกลับซ่อมวันเนี่ยค่ะเมื่อไงเป็นดูเปิ้นต้านมือพองเขาขาดจัดรายการในในค่ะเนาะนี่ก็ย้อนซื้อเฮอห้องไหวเสียงเขาค่ะอยู่ลีกินวานเนี่ยค่ะขึ้นอย่าเฮิงอยู่เป็นอุ้ยก้อยซีซั่นพี่น้องเขากว่าเฮิงนานเนี่ยนั่นค่ะโยก็เขาค่ะก็อยู่กว่าแต่ว่าถึงสักวันเอาเป็นเซียนนั่นขนาดเนาะ60ค่ะไหนแต่เหลียวนี่ก็อยู่แทงหลายๆปีอยู่ในนั่นค่ะอยู่ร่วมกันที่ในอย่าไปพุ่มมือพุ่มจานกันกว่าตั้งไรอยู่เป็นอุ้ยก้อยซีตีในก่อนเพอมีลูกมีหลานเนี่ยค่ะมีไว้ไหวไทยไรเฮียนไหวตีเอซุดมันม6ในนั่นค่ะเนาะเอสุดมันเนาะม6ในนั่นก็สังเจอนำเลยเสียนั่นก็เตอร์แคมดีในก็ป้าว่าหมอลัดความไตปีเพนหมอเตรียมลิกไตหมอเปลี่ยนภาษาความไตเจมซึ่งในในถึงพี่น้องเขาเขาหมอเตรียมข่าวหมอลัดข่าวหมอไว้น้ำหนักขอความขอความเพนเจมซึ่งในมาพึกการตีในแล้วก็ไปมาสืบเป็นผู้จัดรายการตีในกว่าไรเที่ยงในตาเจอตาคือไตเขาขานั่นในนั่นค่ะก็นั่นแหละเปิ้นเอานึ่งก็ไว้ขานาเปิ้นเอาไรก็ก็นั้นพี่น้องเขาก็หางแห้นกันไว้นะคะมีลูกมีหลานก็ในนั่นค่ะเนาะพอได้ถามลูกถามหลานค่ะค่ะก็ถามลูกค่ะอยู่นะคะว่าลูกต้องสนใจห้าเนี่ยค่ะว่าตาเหลียวได้ก็กําไตได้ก็ลัดไว้อยู่ลัดอยู่หมอลัดอยู่ปีเพี้ยนดีอยู่ถามว่าว่าถึงข้าวนั้นมาต้องได้ว่ากันแท่งกำหนึ่งนะคะว่าเยื่อเปิดสั่งเยื่อผู้ว่าหน้าการกันในนั้นเงินเหลือมันเอพี่น้องเขามันเลยนำมันเปิ้ลนะคะให้การต่างตีเลยนำล้วนกับปานไปวนตาเหลียวนั่นเขาก็สำรวจเลยเงินเหตุการณ์หน้าการลีเงินต้องเลยนำจังนั้นค่ะเนาะก็นั้นเลยมันก็เดือดทางใหญ่ว่าปีโมขานนท์เหตุการณ์ตีในเลยเงินนำนามันนำสังขารพี่น้องเขาค่ะมันเป็นการหาบการคุ้นนะคะอยู่รวยเจอหักนะคะเนาะโยกอะไรอยู่มาจอมตีในเดียกว่าต่างตีดังสี่เลี้ยนกับเหตุการณ์ต่างตีกว่าให้ลูกน้องเปิ้ลเนี่ยก็สำไรอาซักก็สำน้ำป่วนเนี่ยอ่ำไรนะคะเนาะสั่งเป็นอะไรก็รู้เหตุการณ์ทางกล้วยก็เหลียวกล้วยเหี่ยวในนั่นค่ะเนาะเออในก็หมอกลัดถึงพี่น้องเขาเนี่ยค่ะวางแผนกันให้ลีในนั่นค่ะก็วางแผนกันไว้ลีติเหตุการณ์อีสังเกาะในนั่นค่ะอ๋อผ่านกันเมื่อนั่งเพ่งความมันหูถูกใจกันก่อนค่ะสืบห้องความเก่าในนั่นค่ะยิงเหล่าหนุ่มหอมห้องไว้สีขาวยิงมัวขาวนุ่นผ่านกันเมื่อก่อนจ้องทุบกันเที่ยงค่ะเมื่อสุนค่ะ

0: าวมารอแล้วใครจะติดตามคุณหมอต่อก็ภาค Facebook Live นะครับอ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมครม.สัญจรวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ผลักดันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
10: นายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้แนวคิดปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นป้องกันอุทกภัยสำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนวงเงิน50ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่โครงการหาดใหญ่ไลท์อัพส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการมารีนโปรดักต์วอลเล่ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำพร้อมเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาในร่มขนาด 5,000 ที่นั่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และสร้างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
11: นายสุริยันหงส์วิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่า ศาลแพ่งได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรและรวดเร็วช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการป้องกันสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการในรูปแบบ One Stop Serviceครอบคลุมตั้งแต่การยื่นฟ้องจนถึงคำพิพากษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นคดีที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ซับซ้อน3กลุ่มหลักได้แก่คดีแพ่งสามัญคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อนและคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเช่นคดีเช่าทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทไม่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วโดนโกงหรือซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงคดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อนโดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการณอาคารศาลแพ่งทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลแพ่งโดยณภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ฝ่ายปกครองกาบเชิงยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยจัดชุดชรบออกตรวจตราตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโดรนสอดแนม
12: นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนช่องจอมขณะนี้ว่าได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดชุดชรบออกตรวจตราตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเฝ้าระวังโดรนสอดแนมในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานอัยการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

0: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
1: โดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
2: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
1: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
1: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
1: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เหมยซุงค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูควันล่องควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนาะเกี่ยมขนควงย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแม่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก็
7: เก็บคำว่าสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าต่อสรุปเฉชั่วเยาะกมั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าที่นำมูจวดสีก็ที่แหล่งบัตรประจำตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมต่อเก๋เนื้อเสียเถ้าก้ามูเฉชั่วต่อก็ยกฤจาเถ้าก้ามูเฉชั่วเจ๊ก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนต่อจอเฉชั่วหัวมั่วใจสีเราจะใช้คำว่าวันนี้สีก็ละต่อก้ามูคำว่าเดิมจะเช่าคอมมอนกับชนวัวกลุ่มเตะก็เก็บคอมมอนรอสปอสชหลอดเตาเทียก็ยังมุ่งเช่าชั่วนุ่งตือหลอดเตาเราก็ยกจังใจวันเต้ย่อเขาแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันต่อต่างผู้เตาเทียจะเช่าคอมมอนวัวก็ถอจังใจมุ่งคอมมอนออนไลน์เตาย่อจะเช่าคอมมอนด่านนอกอีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นอ๋อคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นเป้คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นเปล่าคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นชี้คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
8: เจ้าอีจงน่ะจุกตินิ่งจังมงสวดเหล่าหนูว่าอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปูมั่วสวดต่อกุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อปูปังฟัวอาองกุญย่อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปอีอีอ้อยี่ศูนย์ยี่ ลู่เซงแจ้งใหม่เต้าเต๋อจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสัวเต๋อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอกขอเชิญตื้อจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุนเต๋อตู้แอปไฟดีมาช็อตเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตจินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนูตีอีลูอีลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อลินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต้าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตื้อสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตื้อสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยอส่งอีจงแนจึกกะตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันศุกร์นูติเก่าจื้อรู้จื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวนย่างจัวรู้เจ้าหลินแค่เน่งเก่าจัวตูจ้าคือกังนูนวยอยู่ปีกินย่างจัวรู้เจ้าหลินแค่ไปเจ้าตูจ้าคือกังปีกิยอจูชงนัวยอดเน่งชงเดิกนัวกูยอดชัวเสงวางจงชาจอกังจอนดูสุต้องจัวฮาลูมองเดิกรู้เสงจังใหม่ตัวนซื้ออีจงนาจึงคือตีนิ้งจางสวดเล่ามาวันเด้งนัวกูเต้าจอญาจื้อเสงท่ออีช่างลูจ้ากูมัวลุ่มเบฮาตาเขาสื่อก็จูนูเหล่ามากูมัวจะหลุดจอจบเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกลอเจนงอัวเกตังเหล่ามาวันได้นัวหนูเจ็บกูถอเปจ้อน่ะจะกูตีนิ่งจางพงยืดสวดเหล่ากูเมงกังลูใช้ฮาลุนงย้อจวนเหล่าเพจเฟซบุ๊กมาถอเมสวดเหล่าปังจวนน่ะกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจวนเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอัวจอมดอกจวนเมสดสวดเล็งสวดตูกือลุนดูกูย้ออัวพงยืออวยเกหวังให้เจ้าชะหาตาตั้งกี่นัวสวดเล่าย้อนถูกุญย้ออัวพงยืออวยเกเถาปีมึงจู่จัวเถาเศร้าแม่ชวนซื้อนัวหนูเจกุยมัวจ๋อสู้สื่อเจ้าลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าเอจ้างสู้สื่อเทิงเตยออีจ้างสู้สื่อเกือบย้อชวนเต่าลู่เสงจังใหม่หาจูนเต่ากือหาตาจ๋อหนูจื้อป้อเต่าสั่งการจัวจ๋อเท่าจื้อผู้ว่าราชการคือย้อนจวนรู้เสียงเชียงใหม่อ๋อยัวจูเต้าอัวตาตาเหล่าเร่งลู่ชวนจวกคัดกรองเตยอย่างคือฮาตาผิดปกติเราชื่อเจ้าเหล่าย้อนจวนเดาด้านทะเบียนราชเราชื่อไปเล่นเต้าเจ๋ออ๋อฮาไปเตยธุรกรรมชัวจังชัวอย่างวิยองฮาตาหนูกูยออีจูเฮาเกนเต่าเกคือฮาตายูลูชวนจวดใช้ปมมอดได้อย่างคือชูฮะเกจวนจริงยอจวดลูเต้ลูเฉาหนอมาเจ้าเล่ช่างหนูหนูเจ็บกูเต่ามัวตูหนูจื้อคือฮูฮาตานายรัฐพลตูหนูจื้ออ่ะผู้ว่าราชการเต่าลูเสียงจังใหม่กูเต่าเต่าตัวถั่วเต่าฮาเลหนอฮาตาเจ้าเล่คือมัวจะสูสื่อคือเต่าต้วนถั่วเต่าฮาจูเกคือฮาตาย้อจวนดอกจอต้นนึงคือยอต่างดาวเหรอจอต้นนึงคือย้อจวนหรือลู่เตะเชาโลกางตัวเตะเถากุ้มว่าเก๋กังคือฮาตาตัวย้อมเบงกางตัวย้อจวนหูเตะเชือไทยอัวจืนจังเจงมาลู่เสียงจังใหม่มาปูเตาฮาตามวนดาวดาวพื้นที่เหรออ้อนุ่นเตาคือปดชวนจวนเตาคือฮาตามัวเก๋กังคือซื้อหญ้าโลจมึงย้อมเบงเหรอมาจอหนูจืบว่าฮาตาอายุจูเตาลู่อัวคอนเตอร์กัวย่อยย่อมาวีไลนัวนุเจจอหนูจืบว่าชาเลมัวเก๋ชะล่างเหรอมาเอชชัวลู่อำเภอจอตูเท่าจื้อเตาสั่งการจัวชัวชัวลู่อำเภอจอในอำเภอชัวชัวอำเภอกัวหาจัวจอเจ้าหน้าที่ไงมองชวนจัวจอข้อมูลย้อนหลังเหรอเก่าชงนัวเนอะมึงใช้จอตรวจสอบจอประวัติเก๋กังคือฮาตาย้ายกังตัวจัวอยู่แต่เดาเจโลให้ย้ายเต่ามึงเต่ามึงจัวขอตือย้ายตัวย้ายขอตือตัวเล่นเต่ามาอยู่จู่เต่าชวนจัวตรวจสอบตัวจงฮะสำรวจเจาะสมาชิกกุญย่อจูหูเจนเองฮาตามมั่วจงเตาตัวเก่าเล่งปุ้ยจูเตาชนจวดใช้ตัวจงหนออีเจนเองยอฮาตามวนเตาตัวเก่าเล่งเราเจย้อนหนูจูปุ้ยกุญย่อชนจวดสมาชิกกุญย่อจูหูเจฮาตาปมมั่วตีอย่างคือฮาตาเจ้าจังผิดปกติหนอฮะชุดทางเรียนเตากูเจงยัวมั่วเก๋กังสำรวจเจาะตัวนึงคือตัวไหลบาดคือยอจอบาดคือชื่อมั่วสถานะย้อจัวหูไหลเดาเจงเดาเจ๋เราชื่อจอบาดสีชมพูเนาะเล่นคือมั่วจอบาดสีปังแย้งหนูเจ๋เต้เถ่าจอหนูจื้อป้อกู้ยัวชวนจัวจอข้อมูลหาตาปัวเจ้าเก๋เจ้าใจเล่นเดาเหรอฮะชื่อทางเล่นเดาจอข้อมูลคือหาชวนเดาคือหาตาก็มือยัวอีตุตัวหนึ่งต่างดาวเราชื่อก็มือยัวอีตุตัวหนึ่งคือหนูชื่อมั่วต้องเต๋อจื้อตัวหนึ่งไทยหนอมาจอหนูจะไปอยู่ชวนจวด
ตัวจงเตียงจงเลยหนัวกว่าไม่เจ้งจมัวเตียงกือฮัตตาผิดปกติเลนเดอร์จงเขาฮัตตาปู่เตาทั้งเตกือกูฮัตตั้งเลยฮัตตาย่อจัวลู่เสียงเจ้งใหม่ดาวดาวพื้นที่กือมัวเก๋กังกือสวมบัตรโล่อวยจ้อกังลู่ย่อจัวเลนเดอร์เจนเดอร์ลู่ซื้อจอมเปกือย่อจัวหูเจนเองเดอร์เลนเดอร์อ๋อมามัวเตียงเลยหนัวดาวดาวตัวมาจ้อหนุ่มจุ๊บฮัตตาอวยเลนเดอร์หนุ่มเจหนุ่มกูยจมูกเก๋จวนเจงย้อนจู่ลู่เต้ลู่เฉามาวิเลนเดอร์หนุ่มเจย้อนจู่สำรวจย้อนหลังหยกเก่าชงหนอมากูหอมมวยจะลู่ช่างเต่าเลนัวจัวเป๊ยจ้อหน้าจุกตินิ่งจางสุดเลิกเต่าเป้าเลนัวเอเล้งตือคือไม่ย้อนจู่ลู่เสียงเจงใหม่หนุ่มเจบ้างเนอเต้เถ่าย้อนหนุ่มจื้ออำเภอปกุยวลงพื้นที่แต่ละอำเภอย้อนชวนจั่วจะข้อมูลย้อนหลังเอเมชอบปงชาหอมากูหอมมวยจะลู่ช่างเต่าเลนัวจัวสดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวตาซื้อมายอเต้เถามัวจ้อสูสือคือเต่าตัวเลยหนัวหนุ่ยเจจ้อตู้ช้างมิจฉาชีพกูอัวเขาหลืบใช้เกินเก่าเลยฮะหอเตเถากูหอยศลังจาฮะตายยอเจ้าหน้าที่เด็กอำเภอตัวชวนจัวเป๊ะจ้อข้อมูลเลยอู้เลยหนัวยศเต่าใช้ตัวทรงยอฮะตามัวเก๋กังสำรวจหนุ่ยเจเตเถาในอำเภอปกูหอยศแจ้งมุงชวนเด็กจ้อเฮาเล่าเนงคือยอผู้ใหญ่บ้านกำนันโลกปัวเต่าเป้าแม่ปัวมาเลยช่างเต่าจัวเมย์อีจันจื้อหอหัวยอฮะตาจุ๊มัวเก๋กังช่างเต่าโลย่อๆเจริญมั่วจะต้นเองตรวจกลางจาหาตายอดเจ้าหน้าที่มาคอนเดอร์กูอยู่จู่เต่าเจงฟังเหล่าห้าหอตู้ช่างกูจะจ้องเกินเก่าเลยมากูชื่อเป้าหาตาขอตือยขอแจ้งขอตือยขอจัวเลยเหล่ามาสดเหล่าอยู่เต่าเจงฟังหอเอจวนซื้อนัวหนูเจ็บกูหอยัวลู่จออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป้สดเหล่าลู่กงเก๋หล่อเจอัวเกเออีปลาหนูเจ็บกูหมั่งจอกังลู่มัวจ้อสูสือห้าจ้อเก๋เป้าจะหลุดถังจัวเป้สดเล่าเต่าเป้าเอกุจ้อเกิ่งมั่วอีช่างซัวปังเสียงคือมั่วลุมเบหะตาตูเน่งต่อซาเจ๋งต่อมวยจะหลุดจ้อจ้อเป้สดเล่านุ่งอัวเก๋

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวจอกางลูมัวอีจ้างสูสื่อจลูถังจัวเปสุดเล่าเต่าเป้ามันเต่าจ้างสูสื่อนัวย่อจวนเต่าจ้อหนูจื้อกือใช้ชัวฟัวจวดเล่นแนงเต่าเต่าตัวถั่วเต่าช่างเต่าจวนเปจ้อหน่ะจุกตีนิ่งจางสุดเล่าเต่าเป้าหาตาจื้อนูนัวนูนัวนูตีเก่าจื้อรู้จื้อลินดูมองหนูเจกางจัวรู้ใจคือย่อดูนางหลักหนออย่างเป็นทางการจัวนูติเก่าจื้อหล่อซื้อนูนัวมองหนูเจย่อรู้ใจดูนางหลักหนอมาชะเลเต่าตัวช่างเต่าจัวสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเต่าชื่อมาจ้อหนูจื้อปัวกูหาตากางจัวรู้ใจดูนางหลักเต่าชื่อมาชงหนัวเตะเท่าสถานการณ์หาจูนเต่าจ้อนางหนูเจนิยัวใจกลัวชงคือตังลูหนอยอมมบปีตัวชงตังลูหนอเจนิวยัวเจ้ากลัวชงคือตังลูกือยังเล่นเดาเก่าเฝ่งปัวหนอฮะชื่อตังเล่นเดาจอหนูชื่อปกูฮาตาสวดเล่ากูอยู่ว่าเตาเจ๋งฟางอัวอินดูอินดูอิลุใจมองหนอยอดตัวรู้ชื่อหลินดูมึงจูรู้เจ้าหลินดูหนอเจนางกูยนเดาตัวชื่อเซ็งยอยอดจวนเดาพังนู้ตัวฮะยอดจวนพังนู้ป้องกูยอฝั่งตะวันตกหนอหัวเถาลู่เถาลู่เจ้าลินดูมึงจู่จัวลู่ช่างลินดูหนอเจเตเถาดูนเถากูอยู่จู่ช่างม่วนนั่งมาอยู่จัวดูขกหัวหนอนั่งอยู่ลู่ไทยโป้หูหาตาฝนทิ้งช่วงจัวช่วงเถาช่วงคือเจ้าลินดูมึงจู่จัวลู่ช่างลินดูคือหาตายอช่างลินดูต้นต้นช่างลินดูหอมานั่งอยู่จู่ลู่จนช่วงเถาเต๋อชื่อมาเถาลู่หยีลินดูมึงหยีลินดูจู่ลู่จัวลินดูหนอเจนางหอยยัวเต้าตัวเรานางยัวลูลูเห็นเลยเหล่ามากูยัวอวดจัวมั่วเป็นสื่อหาตามั่วเกลี้ยงยั้งปีเกียเกลี้ยซะซื้อลูซะใช้เกินเก่าเลยมามั่วเป็นสื่อมั่วเกลี้ยงยั้งเต้าเหาะจัวลูหยิลินดูจูลูจัวลินดูมาสวดเล่ากูยัวตำบ้างนะบ้างตีท้ายเตะเท่าเจเป้ย้อจัวขอเชิดเต้หนูเจยัวจูตำบ้างเหาะยัวหาตามั่วเตะสุดเช่นกูเกลี้ยงยั้งหนูเจเป้ฉะเลก้อยเย่งฮะจอหนูจูปกูเจ๋งฮาเลนัวหอฮาตากูเช่าจังคือยวงกางจัวรู้ใจคือโอ้หูฮาตาเอลนิโยเอลนิโยโนมาใช้เต้าฮาตาเต้เถาเจมเถากืนตู้ขัวมานิโยโคขัวเฮงเลเถากือนั่งลูตัวโลนเจยัวลูลูลูลูมาเต้เถาเจหนูกูอยู่อวดจัวมัวเต้เหม่งสื่อเช่งเต้าวิยฮาตาฟัวจัวหนูล้มเป้าปีเกลินเต้าหนูหอเจมหนูอยู่ว่ามัวสื่อเช่งเต้ากือฮาตาเถาลูลูนั่งเฮงเจกลิ้งยังปีเกลเถากืนตู้ขัวขัวขัวหนูเจอวดจัวจอตู้คงตู้ลงเต้าใจเก๋ปวดจัวเต่าเลนเต่าฮะมาอยู่จู่เต่าบ้างตีไทยเตยังชงเลนเต่าหอฮะจ้อนหนูจื้อใช้ชัวฟัวจุดเล่นนางโปกูเจิงหันจื้อเลนัวหอฮะตาย้อจัวเต่าลู่หยีลินดูมังจู่ลู่จัวลินเต่าจัวลินดูเต่าหนูเจมชื่อเซิงหยบพังเก่าเต้ฮะย้อจัวพังภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอยู่เต่าเจิงฟางวิยอยู่มั่วอีออลู่เขาหลีจัวพายุหมุนจวนเดาเขตร้อนฮะหนูก็อยู่ช่วงกลางตัวจวนเตะเชือกไทยฮะมารู้ยีลินดูฮะรู้จวนลินดูเดาสุดเล่าอยู่เตาเจียงฟังฮะหนูมาดูหนูหนูเจกูอยู่ปีมวนนางเหล่าชื่อเสียงยอมเจ้าเล็กกูจ้าหนูจูป้วนถั่วตักมาหาตาชื่อหนูหนูมึงจูหนูติเก่าหยีฮะนางอยู่รู้ท้องเปล่าจู่หูเตะเชือกไทยจู่หันย่อจวนพังเก่าเตะพังจวนจางพังนู้ตัวพังนู้ป้องมากูอยู่ลูลูเหงชื่อเสียงหยอกแกงขอเชิงมาอยู่ลูลูลูเหงเลยเล่นตัวกูย่อตัวพื้นที่เสี่ยงคือจังหอยอยู่หมดเลยย่างนอหลอกกูอยู่จุเต่าเจงฟังคอนเต่าห้าหอเอกูกูหอมมัวจะหลุดถังเลยนัวจัวเป๊ะจ้อน่ะจึกตีนิ่งจางสดเล่าเต่าเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูมัวฟัวจัวเล่นนั่งกูย่อจัวพังเก่าเต้นู่นัวจะหลุดถังจัวเป๊ะสดเล่าเต่าเป้ามาย่อจัวนู่นัวจ้อหลุดซื้อคือใช้ชัวฟัวจัวเล่นางกุ้นถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาโนนัวเจมวนนางย่อจัวกืออย่างเลยช่างเจ้าเฝ่งปัวเดาไทยแกล้างมัวเก่งขอเชิญมานางลู่ลู่เห็นเลยหอเฝ่งดาวนางย่อลู่จัวลู่เสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไห่ลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์
พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากฮัลลุเสงกำแพงเพชรมาฟุจอจานูหนัวย่อจัวกุยเย็งเลนเต่าหนึ่งเก่าอี้จูหนึ่งเก่าเจ้าองศาเจ้าฟุจัวกู้ย่อจัวกุยเย็งเลนเต่าไปเจ้าอ้อจูไปเจ้าจื้อองศาห้ามั่วจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจูเก่าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮักกูหันซื้อเลยหนัวฮาตามเจ้าฟุจัวกู้มวนนางตามเต้าหนัวหนุ่ยเจ๋มั่วมึงจูนุติหนึ่งเก่าเหรอจืออนุติเก่ายี่เหรอเยอะมั่วมึงจูจวนุติหนึ่งเก่ามันนางยวนเต่าเห็นหรอย่อจัวเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปัวเป็นคอยเชิญมาโยลูลู่เห็นเลยชื่อเสียงย่อย่อจวนเดินทางตะวันตกคือย่อจัวพังเก่าเต๋อพังเก่าเต๋อนัวตะชื่อมาย่อจัวพังคือย่อนุป้องนัวเจ็บนางยวนเต่าเต้าเห็นโยลูลู่เห็นเลยมาสุดแล้วโยเต่าจิงฟังหรอเจ้าเลยจ้อหนูชื่อคือใช้ชัวฟัวจัวเล่นนางปัวหาตาเต๋อเชียวไทยกังจัวลู่ใจตู้นางเหล่ามาเต่าเก๋มองขอตื้อเราโยเต่าสวดสื่อฮะโยเต่าบังเนอหาตากังลู่ใจตู้นางเหล่าเจ้ก็เต่าจ้องมองโยเต่ามัวเก่าฮะชื่อตั้งเล่นเต่าเจ้าคือจังจ้อมอเตอร์ไซค์นอลอยู่ตามบ้างจอชอคือยอตีไทยนั่งเสื้อกันฝนเหล่าก็วิยอฮาตาเต่าก็มองมองมองจูอินดูเกะนั่งฮอลลูปิเกียเลนเต่ามาอยู่จะเลชูจ้อลูก็ยิ่งจวนเด็กก็คือยอตีไทยนั่งจังฮอยัวเต่าใจเข้าถั่วห้ามาจอนั่งกูอยากฮอลลูช้าช้าหนัวเต่าเกะกูยออวดจวบเป้เต่าใจเข้าถั่วเต่าห้ามาสุดละกูยอเต่าบ้างอยู่ตุเข่งเนาะฮะเต่าเกะนั่งลูลูเต่าเกะเชมบัวโลมัวเป็นสื่อยัวรู้สึกเช่งเตามาอยู่เตาสวดสื่อจนเด็กเกจังก็จังเชยอ๋อฮันนังลูปิเกียเลยหนัวเหล่าฟัวจัวจ่าปิเกียอวจัวเป้มัวเป็นสื่อเตาใจเขาถั่วย่องหยิมาอยู่เตาใช้ชัวเป้ตุเข่งชื่อเสียงหยอจอต้นเองเล่าจอป้อนเนี่ยคือลูกเจเสียงตู้จอมีเงยยาวให้จอต้นเองคือมัวจอมอโลกประจำตัวโลกเลื้อรางมาใช้ชัวเมตุเข่งตัวชงหอเอสังลูกชัวหนัวเชิดจูจัวเมชัวชัวเล่งเฉาตู่เอ็มย้อตัวขอเชิดตู่ฟัวจัวส่งได้จังซื้อส่งต้องต่างหันเต่าสุดต้องตัวกงเกลโลเซทางเปะเต่าจวนเดือดตู่สุดต้องจัวฮัลลูมองเต่าลู่เสียงจังใหม่เต่าตัวเต่าจวนเดือดตุ่มเบอร์สุดต้องคือย่อสุนจื้อเป้อ้อช่างเจ้าสุนช่างฮะส่งต้องต่างคอมเมนต์ตัวเต่าจวนเดือดตู่เพจเฟซบุ๊กคือย่อสวทเชียงใหม่เอ็มอีเชิงเปล่าป่วยช่างเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูถอเมสดปังจัวกดไลค์กดแชร์ปูจัวเพจอ่านเต่าสุต้องจัวฮาหอเอวจ้องเต่าอเอจวนซื้อนัวนุเจกูหอยัวลูจออีช่างเกลโลเจจวนเปสุดเล่าลูกงเกลโลเจอัวเกมากูยะลูจออีช่างลูเต่ากือยอไม่ต้องยีอีช่างลูเต่ากือมัวลุ่มเบฮาตากงจื้อจือกงหนามาช่างนัวกูยมัวจะลูจอจัวอีตูหนาเจเสียงมงย่างย่อจวนดักลู่ชมบ้านเก่าอ้อลู่เสียงตากมาก็สังท้อช่างหนัวหนุ่ยเจกุมบ้านเต่าเลยกุมัวช่างหนัวมัวจออัวก้อนลาตู่ฮะมัวจออัวเก๋ลอเจจัวเป้สดเล่าลุนจูก็กงเก๋ลอเจน้องอัวเก๋

มาจวนจื้อนัวหนูเจกูอยู่ว่าลูมัวอีจอหลูช่างเต่าจัวไปจอหนะจุกตีนิ่งจางสวดเหล่าเต่าเป้าฮัดจอสวดเหล่าชื่อเซ็งหยอไปจอหนะจุกตีนิ่งจางคือเม่เจ้าเสือเขากลัวมาจอหนูจื้อปัวหาตาเต่ามัวอีลูลูเฮาหลือคือฮูหาตา

คะเซ็นทรัลเชียงใหม่หนัวเนอร์มาปกูยวมมั่วจอตู้เจิงเจจอผู้เชี่ยวชาญจอนักออกแบบดาวเต้าคือมั่วซ่วมเบนจอยอจวนเต่าเตเชียวไทยอ๋อกูลูหาเองเล่งลุงเบจกขอหาตาเจ้าจ้องเครื่องเก่าเลยอ๋อปัวเล่งยอจอคือมั่วซ่วมเบนจอจอนักออกแบบคือมั่วซ่วมเบนจอมาเป๊ะจอหนักจะคือที่นิ่งจังคือชื่อเสียงยอจอคือหาตาไม่เนี่ยสาวเข้ารัวเมย์ลุลัวเขาหรือยอคอนเต๋อโนเจตีเถ้ากูหาลุงเบเจเมย์ยอเป้าอ๋อหาตาโอ้ตัวหนุ่ยตัวตู้จังเจตัวคือเจ้าเจ้าออกแบบเข้ารัวยอจอหูเตะชื่อไทยยอตัวหนุ่ยตัวหนุ่ยเนาะมาเมย์ยอเป้าอ๋อแต่กูโนเจกูชื่อเต้าเป้าคอนเต๋อเม่งจังตั้งสมากูยอจะหลุดช่างเต๋อหาตามัวตัวตัวเลยจังตั้งสิจ้จ้องเห็นเลยอ๋อจ้จ้องเลยปอเล่งยอจะกึมแบรนด์กึมมัวส่วนเป็นรอมาเท่ากึปอออกแบบเต้าปอแต่เขาครัวจะช่องเห็นหน่อยเจปออยู่มัวส่วนเป็นรอเห็นเลยหนัวมากูมัวซื้อเลยหนัวยอตัวด็อกเตอร์สรินดาคือยอผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยฮะแฟชั่นฮะหนึ่งมัวหรือยอสิริชัยคือยอผู้ก่อตั้งแบรนด์เทียเตอร์หนอฮะหาเจงมั่วตูคือยอผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ระวินเทพหนอยอตูประธานหลักสูตรแฟชั่นสิงทอฮะเครื่องตกแต่งยอจวนดักลูเจนดักเชงชาคือยอมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์หนอมากุมมั่วเจ้าจ้องเกินเกาเลยคือแต่ละแบรนด์คือมั่วส่วนเป็นร้อนร้อนคือยอจวนดักเตะเฉลไทยมาจอตูเจนเจหนอปุยตัวช่างเต๋อตัวกงตัวซื้อถังหนัวเอกยงกูจวบไปจอหนักจึกตีนิ่งจางสัวเราคือเจ้าเสือเข้ากลัวเจ้าออกแบบโลเจ้าอวนถั่วเต๋อจวบตัวนิ่งบลาเต้เต่าปุเต่าเป้าหาจูไปจอของกูย้อจวนดักไปอ๋อสุเลกูไปมองเตปังเต่าเก่าเรากูอย่าไปมองเลยมอจะหลุออกแบบอวแฟชั่นอวแต่เข้ากลัวจะซ้องกูจูยหาตาไปมองหนังซื้อตาชูมาก็มึงเขาตัวเราก็หนังเต๋อจ้องมองเต่าจ้องเก้าซื้อขอกุยอบเป้มงเจ้าลูกอัวคอนเต๋อหนอมาปั้วชะลีฮาตากูซอฟต์พาวเวอร์คือเป้มั่วย่อจนเด็กเป้ตู่เจ้าลูนถั่วเต๋อโจตัวหนึ่งราเต้เต่าเป้ามาผ่านช่องทางคือฮาตาลูกออกแบบเต้แฟชั่นโลลูจ้าโออิเจ๊เข้ากลัวโลแล้วซื้อจ้องอัวหรืออย่างตอนเต่าอย่างคือฮาจูนเดอะแฟชั่นหอมถั่วเต๋อโจตัวหนึ่งราเต้เต่าเป้ามาชะลีเจ้าเป๊ะจ้อนะจุกตินิ่งจางสุดเลยตัวกงลุลัวเฮาหรือหนัวหอมาอยู่มอนเต่าเต้าเกินเกาเล่เมื่อจอกิจกรรมคือย่อจัวลุลัวเฮาหรือหนัวจื้อฮาก้นต้นยีไซเตนิทรรศการคืนเต่าแกออกแบบเดี๋ยวจะตู้เจนเจนตอนเต้าเห็นฮะนือเตเถาก็ต้นยีใช้เล่นเต้าเจนยออีกเขาคืออัวจัวก็มั่วลุจือหยีคือก็จ้อกังมังอัวก็เลเต่าหนอมันยออีกเขาส่งเห็นเลยฮะหาเจงมั่วจ้อตู้เจนเจคือปัวเต่าลูเสวนาซื้อถังหาจูร่างหนัวหาตายัวอัวเลยจังมงอ่านทัวเต่าเทคนิคเตเคล็ดลับจะรงคือยกขาจัวจ้อตัวนึงคือเมเจอร์เจอร์เสือเขากลัวโลออกแบบโลมั่วลุจิหยีคือทรงเห็นหนอมาหาเจงยมั่วเก๋กังเรียนรู้เทคนิคคือจ้อเป้เตเต็งตูคือยอภูมิปัญญาดอกเป้เป้เตเขาเกลือมออู้นัวโลจะหลูหลงเป๋าอวาทงกับกูหาอวจอแฟชั่นคือยอดร่วมสมัยคือก็หนังเต่าเต่าจ้องมูหนังมูขอตือรอเต่าฮะชื่อตั้งเล่นเต่าก็เสือเต่าก็ตุเข่งหูว่าหูเจ๋หูยูเต้เจ๊จอรอเต่าหนอมานิวยอร์กขอคือทรงเกินเก่าเลยหรอฮะหาเจ๋งมั่วไฮไลท์พิเศษยอมั่วแฟชั่นโชว์คือจะร้องเก่าฮะเยอะอวมแบบอลังการรอเลยหรอจวนสวดเล่าเตาปูเตาเป้าหาตานิ้วมวดได้อย่างช่องเล่นหนัวฮะฮะหาเจ๋งมวดจ๋อศิลปินดาราศิลปินฮะหาเจ๋งมวดจ๋อในแบบคือมั่วส้มเบนรอคือยอดตัวเต๊ะเฉิดไทยอ๋อตัวกงลู่ลู่เฮาหรือหนัวตัวเดินแฟชั่นโชว์อวนในแบบตัวเป๊สุดเลยเต่าไซฮะไมยอฮาตาเล้งตือคือเมสนใจสางตัวฉางหน่วยเจกูตัวฉางเต่าเนาะตัวฉางตัวไซเต่าตัวหลงเป้าลู่จีหยีคือก็อยู่จมูกหลงเป้าคือเต่าก็เลก็ตู่คือก็อยู่จมูกหลงเป้าก็เสือแต่เขากลัวแน่โป้มัวเก๋กังออกแบบเล่หนัวเล่หนัวเจมีอวดตัวก็มั่วความคิดสร้างสรรค์มาเนี่ยเอ๊ะขอคือทรงเกินเก่าเลยอ๋อมาเจอเป๊ะจ๋อน่ะจะคือตีนิ่งจางชื่อเซ็งยอจ๋อคือไม่ยอจ๋อเซ

考虑梦啊嘛，你要一考上更高了啊，一路说好去上更高嘞，都啊到做努第一，做努第八路啊。รู้มิถุนายนเราชื่อรู้เจ้าลินดูย้อนจวนเดอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่อ๋อแต่ชื่อมาชงเลยคือปัวกว่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาปุ๋ยมั่วเขียวอาโคตจะอยู่สแกนมาติเถ่าหน้างานเรานี่กูยมมั่วคอนเตอร์ห้าอ๋อมาเล่นถือคือสนใจหน่อยเจมี่หอมบ้างเนอะเอหัดจูนเดอร์คอนนัวหน่อยเจติเถ่าหนาลมเป้าเนี่ยเอกูยมมั่วจะหลุดทางออนตูชูเอย้อนเล่นถือคือเม่สนใจเม่สังเป้ารายละเอียดเดาตัวนัวเลยจ้างหน่อยเจเอมังเลยจะหลุดถังจัวสุดเลยเต่าเป้าอ๋อเอกุโมจะหลุดช่างเต่าเลยหนัวจัวสุดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนุ่ยเจมกูหอยอยู่หลุดเต้นต้องเต่ามีนซื้อเต่าเป้จอน่ะจึกตีนิ่งจังพงอยู่สุดเลยกูเม่ช่องต้องเต่าหันเต่าสุดต้องตัวกงเกลอเชทางเปโอเกอ๋อมาอวนเต้หนัวหนุ่ยเจอวดช่องเต่าจัวอีตูหนักเจย้อนจวนเต่ารู้จอนต้องเต่าเต่ารู้เสียงตากมาก็กูหาตาย้อนจวนเดอมีลู่จอหนูเจเถานางมอเถาเซินจูยังเซินจูหนอกูมัวนางลู่ลู่เกินเก่าเลยยังนุกไก่หนูเจนางตู้เหล่าช้างตู้เต่าเหล่ามาฟื้นจวนช่องเลยหนอจังมัวช้างตู้หลอดหนึ่งจุกกู้เลยกูยังตั้งลู่เหล่ามาว่าช่องเต่าคือหอขาตัวจวบเป้สุดเลยเต่าเป้าฮะก็กูปังจวดช่องกลางดูสุดต้องจวดสังลู่ชัวเชอร์ลู่หลังลู่ชูตัวจู่จวดหนาล้มเบาเนี่ยเอออ้อเล่งมาว่าช่องเต่าจวดก็เออวชมเต้าช่วยเจ้าพงยืสุดเลยคือเมลุนจูกุญย้ออวพงยืออวเกตจนเดออ่านดูสุดต้องจัวกุญย้อจูหูเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเซนเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตวชมเต้าช่วยเมจอสติกเกิลตอนเต้าเห็นคือเมสั่งตัวเช้าลู่กลางลู่ชูปังจวนนากดไลค์กดแชร์ห้ามาวชมเต้าช่วยเมสุดเลยอ๋อเอจอคือเมทอเกลอเชยตัวนุเจเมเสาตัวเอ๋กูมัวเสาใจแจกูมามาจอเจ้าเล่รำดับเคี้ยวคือเมสดเราถอดตัวอ๋อมวยเล่งพงยืสักแซย่างก็กูหาตาเนื้อช่องอก็เนื้อจวนลู่ชอบ้านล่มทรายตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาคอหนัวกูนั่งหน้านูลู่เลยฮะหนัวฟุตจัวกูหล่อจะช่องเกินเก่าเลยกงลงหล่อจะช่องหล่อฮะมาวัดช่องเต้าอ๋อคือขาตัวจวนเป๊ะสดเราเต่าเป้ามานั่งลู่หล่อหนูเจช่องอย่างเล็กกูเต้จ้าชูหล่อชื่อเต้กงเต้ลงหนูกูเจียสาตัวเหล่าห้ามาว่าจะจัวก็ช้ามามีอยู่จะส่งเห็นเลยหรอเอวชมเต่าก็หอขาดตัวหรอฮาลิงตือคือไม่ช่องต้องเต่าตัวกูจูบุไม่ขอนต้องเต่าคือไม่เช่าตัวเอชื่อเต่าเต้ไม่หรอไม่ชอบตัวช้าหรอว่าชมเต่าจัวสวดเลยเกินเก่าเลยเอจวนซื้อนัวหนูเจกูอยู่ว่าจอกังลูจออีช่างเกลอเชจัวเป้สดเล่าลูกงเกลอเชอัวเกมาเต้เท่าช่างเกลอเชนัวหนูเจกูยัวมัวจออัวอีช่างต่อกังเกลอวิโยฮาตาใช้ลูชื่อเหรอมาใช้เกินเกาเลยตื้อยัวตังเหรอฮะเจกูยัวลูจออีช่างซัวปังแสงคือมัวลุมเบฮาตากูหนักกอดกลัวตื้อเหรอมาช่างหนัวจอจัวตุนะเจสิงมงช่องย่อตัวอำเภอแกลงเดือดรู้เสียงระยองมาก็หาตันยุ่นยุ่นนะฮะจื้อเกินเก่าเลยหนูฮะจู่ขอหาตานุ่นเด้อก็ปู่กูตู้เฟซบุ๊กเอกูจักรมุ่งเจเอกูมุ่งอ่านเต้ากลัวดูกูนะฮะกูจื้อมาก็หาตาอวดจัวก็ปู่เลยเจยุ่นยุ่นนะฮะจื้อเกินเก่าเลยไอ้สังทอช่างหาตากูน่ะก็กลัวตื่นเลยหนูเจกูมัวช่างหนัวมัวจ่ออวดก็ตู้เอเชอร์รู้กลางรู้สูดเชอร์รู้ซาปู่จู่ก็ฮะอ๋อฮะก็กูหาตาฟีจัวก็จะวิ่งยาวตอนดูก้อนหนึ่งเมื่ออีตูย่อจัวเราอูอีตูย่อจัวสองแควอีตูย่อจัวคองรานตอนดูก้อนหนึ่งอวดเกนหัวฮะฟีจัวจะวิ่งยาวสวดเราคือไม่อวดรุ่นเองคือฮาตาจูมวนน่ะจูมวดจื้อเหล่าตอนดูก็กงเกลอเจหนึ่งอวดเกนหัวฮะเจมดฟีจอจัวสวดเหล่าตอนดูกงเกลอเจหนึ่งอวดเกอ๋อเอตั้งกี่หนัวหนูเจกูจูมวนดูสูต้องจัวฮาลูมงดักรู้เสียงจังใหม่รู้เสาเบาเลนัวเหล่าซื้ออ๋อเอี๋จางเถารู้เสห์เก่าช่างแตงจูเก่าหยีแตงมันจะกั้นลุงจื้อกูจัวเถารู้เสห์เด้อเอวจ้องเต้าจัวเมฆชัวเล่งชัวตู่เถากว่านู่นัวตั้งกินหัวชัวเล่งชัวตู่เมื่อเก๋ชี้ฟังจื้อเก๋นอกันย้อนสมอย้อนสม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now! เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now! Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีดิจิทัลคอนเทนต์รับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20จูงใจนักลงทุนต่างชาติน
8: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในปีนี้ภาพยนตร์ของไทย2เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลได้แก่เรื่องก้าวสู่สวรรค์และเรื่องหาอะไรถือเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชนำโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือก3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตโดยมีผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนำเสนอภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่น5เรื่องเพื่อขยายตลาดขณะเดียวกันยังนำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์เพื่อจัดแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจพร้อมนำเสนอมาตรการภาษีให้แก่บริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยรับเงินคืนสูงสุดรายละ20เพื่อจูงใจเข้ามาลงทุนในไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนข่าวปลอมหาคนทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องตรวจสอบกว่า 2,800 ข้อความในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เผยแพร่มากสุดคือเรื่องเพจพัชรินทร์วิชัยโพสต์หาคนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน รองลงมาคือเรื่องธนาคารกรุงไทยร่วมกับ TTB เปิดสินเชื่อเคลียร์หนี้ผ่าน TikTok ข่าวปิดเบือนเรื่องอาการคันบริเวณเท้าผิวแห้งปวดแผลหายช้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปรวมถึงข่าวปลอมเรื่องทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ไทยบริเวณช่องดารากาใกล้กับช่องสงำอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากผู้ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ยื่นขอเอกสารอนุญาตจัดหางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงวางมาตรการเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
10: นายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าเปิดเผยว่า MEA ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเน้นย้ำให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟ้าพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบจุดชำรุดควรดำเนินการแก้ไขทันทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดะจ้า
3: โอ้บูชอเปอร์
2: เบิร์ซุงค่ะ
4: ปอกว่า
2: เนาะจง
5: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
7: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
8: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
9: ชาว่าอับราวัติมาปีมากอาทิตย์สุดตาจิงชาวมองมันยังไงอามซาจองวับเช่นไม่ค่อยถึงมาปีมากปากไก่ฝรั่งอ่ะทีห้าทีเนี่ยของพวกไฟยังว่าห้าซาสุดทีเนี่ยสังเกตุคนตรงนี้โฉดซึกกูขวางอ่ะอามาคืออัตโตถัดโชดงะกับปากกับเมียนเบสเพียรลุมิโดขยันตัวชุบเปลือกอ่ะซาสุดความแบดต้นแบงอ่ะอัตโตถัดโชบังอ่ะอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงบันยังก็ยากระบบไฟดีขวางยี่มาอนุญาตอยู่ไม่เฮออามาคืออัตโตถัดชูรงาอาทิตย์นี้ปีความว่าทุกสองวันยังไงฟังฟื้นยังคือกลุ่มหมายและชัวยาชัวยาโจรงาอาทิตย์แรกวันยังมาทุกชัวทุกเบียพมงวันยังอาวุธโทแจ้งาศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอาทิตย์นี้คือฝุ่นละอองงาเมื่อจังหวัดเชียงใหม่งายี่เบอร์โทงวันยังงา 053ง่ะอาทิเย112808ง่ะหรือจะมาโง่บัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากทีเดียวประกาศยุคพลังง่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยินจอร์ฟโรง่ะ

Ati ni nga ati ma te shahu nara ati ma pi ma nga ati sota jin sha nga ati ma hu tu dan sukapata bo nga. Amasariya krom sukapata bo nga ti ati ma pi ma di li chan te yi shang awa shang nga. Awa shi hua wa pi hua na ama tsu nga. Tsu na ma wa tsu bi di za ma fan pu ya ma nga. Eti shi ya ka pa zongo banya nga ta chi fu ta buru nga a mi hu ya yin yin ka ku nye ka tu yi ka chi nga a ka pa na ba hu ji zwa ba hu ji nga a ti nye a bi hua a wu tsi bi di za ba hu a wu ti chi fu ta banya hu nga yi a psi ba hu nya ma hu a na hu a miya zi di li a ki li na bi shi nga mi kwa msi ya nga a ti ba ngu banya nga a wu ti fan pu ya ma nga พันนาเปะคืออีมีความเสี่ยงไงคือนาอัมยาชิติเกนะมังไงยีวุติมาบะคือว่าบางหวานไงร่มบางหวานบะคือเกนะรุงงานี้มาที่มังโง่เปะคือว่าวุ่นเนื้อยิ่งชิดจากว่าเฮียมังไงยิ่งชิดจากมาคือยุคคือว่าตายยังไงว่าจีมันยังงอนมาคืองานที่มาที่มา เส้นเลือดอุดตันยังมั่งงาสมองงาสามารถมั่งงูไม่ยังคืออาวุธยิบปอกคือยังคืออะไรยังคืออาศัยน่าบริจกงาที่ถึงมาเพื่ออาวุธน่าคุ้นคุ้นยังคือมันเลยคือที่เรียกเกรน่าถูกงาที่ถึงมั่งงูไม่ยังงาอาวุธยิมันน่าคือเกลียงงาที่ยังกว่าอาวุธหลอดเลือดไงยิ่งชิดจ้ากว่าอาวุธยิมเอาเฮียมาคือยิ่งชิดจ้ามาคือยังคือเบียน่าบริจงา อาทิตย์แรกผมไม่ยังเที่ยวฟันผุยังมั่งงาวจะเซนน้ำจะเซบุรีจ้ามาจะซื้อคู่จอมงาเอาเยี่ยกันที่เข้าพนักงานยังเหอเน็ตเซตแต่จะเข้าชิวแต่มาถ่ายยิงงาอามีเน็ตเซียงยังเหอกับกูยังกับตัวเยี่ยมีความเชื่อบุรุงงาเอาที่มายังผมไม่ยังพัชชูพนักงานยี่มีโอกาสงอว่าน้ำมาเหอยี่สัตว์ที่เด็กเกลียน้ำบุรุงงาเที่ยวว่าจะซื้อน้ำคนยังงาอาทิตย์แรกกรมสุขภาพก็ที่ดีแจ้งเตือนพลังงา ปีความวิชาของงานอามาจะสอดที่เชื่อพนักงานมีเหตุความกุญย์ความเชื่อในเชื่อความงานทั้งหมดจะมาปีมาแจ้งเตือนช่างงานอาทิตย์นี้งานที่มาเทเชื่อที่มาปีมาสุดจริงใช่งานเอ็ดมังงูไม่ยังงานทั้งยาคือที่มาแจ้งเตือนงานที่ว่าโบยโกยมีชีสงานบุรีไฟฟ้างา อันนี้บุรีที่ทั่วไปไงอาวุยกุขุนยังงูไม่ยังว่ายี่สานงออาสานนี่คนตีมาตัวเช่นไงพี่ว่าวุชิสเรื่องงูไม่ยังอาวุกูเดียวกูมีคือสุขภาพคือเบียร์งาวฟอฟุชินยาคือเบียร์บุรุงงายาบะคืองาพี่ว่าโนอาเกจักคือเชียงงูไม่ยังไงมีโอกาสงาอาจจะซึ่งจะมาที่เล็กกินอะไรงายี่วุติบางงูไม่ยังไงอาวุยี่มาคือมีคือคือ อยู่ว่าอุเขาใช่ไงอาวุธชิสเรื่องบางอาวุธยิ่งมาเหมือนกันมาเรื่องเบียร์น่ารู้งานยิ่งมาเรื่องบางงูไม่ยังไงอาวุธชิดจากว่าอาวุธยิ่งมาคนนี้ดีนี่ดีเลยเลี้ยงยังมั่งงานยิ่งเหยียบมาคนนี้เสียงมันลบบุรุงงานเอาไปขวานอยู่กดมาบุรีไฟฟ้าแบงก์ดีบุรีทั่วไปไงนู้ชิสเรื่องบางอาวุธยิ่งมาคือเบียร์ก็ยิ่งว่าอุ้ยชิดจากอาวุธยิ่งมาคนนี้ดีนี่ดีเลย อ่ะยี่เลชิงอ่ะสามารถที่มังโง่ไม่ยาโนความดังเฮอคือยังไงอ่ะก็เดี๋ยวเลชิงอ่ะพี่คนนี้กูชิวเซลบังโง่ความดังเฮอเดี๋ยวเลชิงอ่ะมาถึงมังอ่ะที่ที่มังโง่ไม่ยาคืออาวุอ่ะไขมันไงอาวุไขมันกว่าไขมันเส้นเลือดที่เลยกินอะไรงาว่ายิ่งมีอะไรสิงาทำไมคือขึ้นยาสมุทรงาว่ายิ่งกูชิวสุงาที่ที่มังโง่ไม่ยังงาทำไมคืออาวุว่าอาวุกับพ่อคนเดียวงาอาวุกับพ่อคนนั้นคือยินอปาคือที่เล็กกินน้ำปรุงงาพี่ขวานูยุกโกรมาชิสลงโง่ไม่ยังงาอาวุกับพ่อคือยินอปาคือเล็กบ้างงาอาชิดจากจำนางงาจ้าบะคือกับพ่อนามงาทำไมคือที่มังงาที่ที่มังโง่ไม่ยังงาอาวุ พี่ขวานูอาวุเล็บแผ่นแบงอาวุชิเป็นแผ่นแบงพี่ขวานูยินอปาติดจับพัดจอมยังคือไงพี่ขวานูยูโกชิสลงมันยังคืออาวุเบนานมันคืออาวุยินอปามันคืออาขาเล็บมันคือยัง
khali a tu kwa tu khali ma ma zhinga mu za ni le a khaya shinga khali fo ba ngo sho kho nga bi kho no ye ko che ba ngo tu pen pi kho no ko di ku mi wa ina pa de shi do ha ye ko chi sal ba ga wo te a wo bin da ba nga wo ina pa ma kho ni khali fo ba shinga te ni ma ngo ba nya nga a wo ye ko ma chi sal ngo ba nya nga a wo ko do bi kho no a ma le te ma ba zo ba nga mali dama a wo yiku ko ni ya ti a ka ti li wo la je bo nga mali ma nga a ti bi nya wo yiku yi mi chi so nga a ma he su ta ba he a to a to ba he to nga a wo de ka da chi ko nga a wo to ma da ba ho wa to ma da nya ti ri ma ngo bi nya nga pi hwa wo za ma ko de ni te do so ngo bi nya nga pi hwa wo ko de ni te do ba nga ni yiku a ka pa cha ngo bi nya nga ma he อาวุธจันยุระเฮมีผมตอง่ะชินะเฮมาค่าที่เด็กกินน้ำบุหรี่ง่ะอาวุธเดือดเมื่อก็ดึงติดตัวสุงงานติดมังงูไม่ยาปีฟ้าวุธเมื่อจันเนี่ยเฮดูรังงูไม่ยังอาวุธยุคเชียงงูไม่เคยเอ็ดมาวุธยุคเวมาเคยอาวุธจันยุระเฮยังเคยชินะเฮมาค่ากินน้ำบุหรี่ง่ะมาเคยก็เนี่ยอันตรายง่ะจำมง่ะติดมังงูไม่ยังเคยง่ะที่ยุคโกรมง่ะอาวุธชิสลังงูไม่ยังเคยยี่หมแม่ชงอยี่หมแม่ปะหุต่อต่อมันดางาปะหุยี่สารเคมีวัตถุมันดาชงแงอติควายที่มาเอาลาซึซที่ยากลมสุขภาพไงในนายยังงามาอยู่กูชิสลังงูไม่ยังงามาเลมเบียร์มารุงออาวอาวอาวเนื้อยี่หิชิมาอันนั้นยี่หิยมังงอหิชิมาโลงาอาวยี่มาคนได้ยี่หิชิที่ใจมาเฮชิมาโลกเลยดงงาอาทิตย์ปีนี้อาวสุขภาพเบียร์ร่างงาอาวชินะคือมาคากเลียงงาอาทิตย์เจออาวจะเมื่อปีนี้คืองาอาวกูดึงยี่ตัวดูสูงงาจันยาจะไปเฮยี่กูทักเชียงงานุเจ็บเฮอาวจันยาจ้าเฮดูร้องเบอร์เฮงาจ้ามาบิดเบอร์แง่พิการก็เลยเบอร์เฮมาคืองาเฮที่ได้มีโอกาสเกณฑ์ทายไปเชียงงาอาทิตย์ปะเฮยี่กูทำไมยังเคยยี่สารเนาะสารนิโคตินมันตัวเชียงไงชิวเซลงูปัญญาสุกูดูคือมีเฮเบียร์ร่างอ่ะชินะเฮมาค่ะสุขภาพมาค่ะนาเฮมีอะไรติดเลยพิลานาบุรุษงานมียาเฮติมาติดเลยใจอินทุพลังอ่ะอาทิตย์ปะยังอ่ะอามาเอาตัวนาปะเฮอาคือตัวปะเฮข้าวอ่ะแต่ก็ถือว่าวิญญาณจะมาเฮยี่ก็พามีปะเฮไงทีนี้มาเฮยี่ซ้อมยังอ่ะโอ้ที่ซ้อมยี่ซ้อมจะเปลี่ยนจากไงโน้ตินาเบอร์ยูยูโกเบอร์งอยี่เฮียสมุทรสุชิตสังไงเอาพ่อมาจิเบอร์ขึ้นเนี่ยไปใหญ่นะงาพ่อเบอร์งาซึ่งมากงาจะมาเฮติมาติดแจ้งเตยช่างงาอ่ะมาโกเดียมาเดียวเป็นยังไงเอาเฮียโกเฮทัชงาชิตสังเบอร์มาค้างจะโกเดียงาจะมาเฮติมาปีมาแจ้งเตยยังงาที่เป็นยังไงมาที่เชิงคันราคือมุกว่าเทควาเกิดน่าจะงาจะมาเฮอยาพี่ซีวีมุกว่างานนั้นยังจะงามาเชียร์จ้าจ้าเอาลิสต์ดอลำพูว่าไงดูยาลงงานมีสุดดีฝรั่งอ่ะแต่คนนั้นนั่งยิ่งชอบง่าย

nà lang rì ma pì ma rì ngà a tì tì ma chèn tì xà ngà a ma sà rì ya sà nà ngà gồm ụ tù nì yô rì yàng rì mì tà bù a gù nì xù ngà a tè nì xù ngà ma chèn tì phà lạ ngà nì mì gò bù hòa nì a tì sà nà wà nì ngà a lạ tì hì nì bà hì nà tì nì xà ngà ma hì a wò thà mì ngà rì a ภาคเหนือเจงอที่นี่คือภาคกลางที่นี่คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไงที่นี่คือภาคใต้ไงถ้าไม่คือมันจะไปคือหวัดซีลีจังหวัดไงก็คือมีฮิโรฮาที่เยือมฮาที่เรียบไปชมไงยาเบียงเที่ยวส่งภาคเหนือจะส่งโง่บรรยากาศเที่ยววัดโยบ้าจะส่งไงลูกคุณลูกคุณยี่เคยมีจะสบเหือมาเกตียาฝาละจำมือไปชมไงอาซาปีความมือฮาอาคือพันเรียมจะคือซาเสือเนาะวัดโยบ้าก็ยังเสียละมั้งไงอาจารย์รับชีกวยยามันงาอาจารย์จะมาติเลเกน่าบุรงาอาทิตย์ยามมาสัตย์อาท่าจิ้มหมายงบไม่เคยรู้ยากว่าไม่ได้เปลี่ยนสุขวานใจแต่งยืดตัวงาอาจารย์ห้ามยาละมังงาอามาสับบะคือยาละลิมเมย์ยาเป็นละหัดอาบะชกงาอาบะคือเราไม่ได้เปลี่ยนเคยจะสุงาเราบอกจะเลิกฟื้นเคยมีจะสุบะคือมาคือยาแต่เลยฝาละจำมุราชกงาอาทิตย์ยาผู้เฮกวายีเขาสาเฮงาอามาเฮมันนะเฮติดตายงาอาจารย์ปีความมือหาคือพันเรียบเฮอัจจะเฮอคือจะเกิดมีอะไรบ้างงอวายอาจจะขวบไปยี่ที่เหลือบีได้บ้างงออะไรเนี่ยคือยี่เกิดมีอะไรทีเลยน้ำถ้วยมาเกินหน้างานชกงานมาอยากทีเลยเจนเตอร์ฝรั่งงาซีลิ่งยังควันยังเฮเสือแห่งยังอามาเฮจำมุตั้งอาทิตย์ยาผู้ว่าคือด้วยเฮงาอาเล็กว่าเยอะเฮชกงานมาเฮงวายีข่าววิดูเฮติดตายงาอาวุธยามาติดจุบมาเฮมหาเล่นเรียบงานจะกูข้าข้ามาเฮกับกูยังกับเชงาอาทิตย์ที่ถึงบางงบเมื่อมาจ้าสู่ทะเลอันดามันตะโพนไงอาทิตย์นี้คืออ่าวไทยจะสบเหอทำมาขยับบางอย่างคือเราอ่าวชาวประมงไงอาวุ่งว่าควายจะสบเหอเอาวุ่งว่าจุลินทรีย์ก็ควายมาคือทัดยีบ้างไงยับบางอย่างคือที่สิริยี่ควายยี่สิแห่งยับบางอย่างกว่ายี่ครึ่งนั่นที่เรียกมังไงมีเสียมาคืออันจะเสียมังเนี่ยยี่โมจังมันยังไงยี่ครึ่งสูงยังไงคือหนีไม่ควายยี่คือสามเมตรสุดเด็ดช่วงไงอาทิตย์แบบเราจ้าทะเลไงอันดามันก็ที่ยิ่งกว่าทะเลเอาไทยทั้งพวกว่าจะสูงไงเอาที่กับเบบเบอร์คือทะเลไงนี่เอาที่มากกว่าจะสูงไงชาวประมงบ้างเนี่ยคือจุลินทรีย์เนี่ยคือด้วยมันทะเลบ้างไงสามีฮิโรฮาจะยี่ครึ่งมุ่งพัฒน์เบบเบอร์คืออันตรายบางไงอยากให้ดิเจนตัวหลังไงมาคือจำกันเถอะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกไงที่ภาคใต้ไงมาคือซีรีส์เนี่ยพวกเนี่ยคือซีเห็นยังไงมาคือมีฮิโรฮาที่ลีเยอะมาฮาที่ลีเล็บบ้างไงมาคือจำมันชกไงอาทิตย์ยังไงที่มาเทเชคือตีที่มาปีใหม่ใช่ยังไงทำไมญาติสำนักงานตำรวจไซเบอร์ไงที่ญาติสำนักงานที่ญาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาแจ้งเตือนฝรั่งไงอาเมซาว่าญาติยิปเปตมาจวงไงอาทิตย์ยังว่าญาติยิลินที่มาชานีอวลาสุฝรั่งไงอาเมซาญาติญาติแจ้งเตือนยังมองเบอร์ว่ากลุ่มมิชาชิงะลาโชมาคาสุดมากว่าที่รถตัดไงรถตัดควันยังฟุบาที่ลิจแจกไม่มีในนั้นว่ากิจการง้อที่ตายีจีง้อที่นี่คือวัยของเราคือเปิดเปิดเหตุการณ์เป็นยังไงที่นี่คือเปรียบว่าหนูกิจการพักการย่อมเป็นยังไงยี่ละวันเนี่ยคือหวัดสุบาสิริว่าเป็นยังไงว่าที่ก็เราใช่ไงอาทิตย์บางยาหรือยาบางไงยี่วุฒิมาบ้างเหรอว่าเราว่าเอาโทรศัพท์คนนั้นไงยี่ข้อความส่งเราใช่ไงทำมาเหรอว่าที่รถตาควันยังไงสุฟลาบ้างไงท่านยี่ดีเนี่ยคือเอาแบบสอบถามยี่เอาประวัติเหรอนกุลารถตาดีมาเหรออามีความดีจ้างว่าอะไรเงี้ยเนาะมีอะไรบ้างเนาะชิชิว่ามาเหรอไงว่าประมือจะมาเหรอจูงไงว่ายี่จีท่านยี่จีไงปีข้อหนึ่งไปยี่คนลงมาเหรอท่านนายผู้บังหวัดตัวที่ลีโอ้เป็นยี่อิลิสุฟหลังอ่ะเฉพาะงานมาคือเนี่ยคือจำงานมาคือเนี่ยข่าวยุบปองอ่ะตัวอย่างกลุ่มมิชาชีเอาละทีลีแบกเกอร์ยังเงาะ

啊，落大关年呢，土佛拉啊，你那副把钱，明年那苏佛拉是眼。比如话，我说实话，这伊里的是马师傅们啊，啊，我们不只把和苏佛拉伢和阿妈和伢和谈年纪眼啊，什么和那怕年纪眼我不讲我啊，这个是多么和我怕年纪眼我，我多少伊我呀。อาเดี๋ยวแฮปดูนั่งอ่ะเอาข้อมูลเพียรแต่นั่งอ่ะที่ยังคือนัวปีกว่าหนึ่งโทรศัพท์คนนี้ว่ายี่แอปธนาคารอ่ะไอ้มาจากเฮอร์สุพิยาที่ดูนั่งช่วงอ่ะอาที่ว่านี่คือโซลิชูส่งฟลาเฮงอ่ะอาที่ตัวถังยี่ดีอ่ะมาสบายเฮอถังยี่งอ่ะทับฟุกอ่ะอาที่เนาะโซนี่นั่งว่าฟุบักโอ้รองงอหัวตัวโดที่มือแบกที่เสบแบกอ่ะยี่ดีเนี่ยคือมีบัญชีกู้เบอร์สายเงินมาเยอะกลุ่มมิจฉาชีพอ่ะยาเบื่อเนี่ยคืออาศัยคือฟิฟิวันยามาดูสิเงี้ยอาบุหัวเลือดสิ่งที่จริงมาสมารังว่าที่จะที่นี่ฟุบาที่เกี่ยวกับเนี่ยคืออะไรเนี่ยคือมาคือแต่ใจเนี่ยไม่ใช่เงี้ยแต่ก็รู้ป่ะคือว่าฟุบานี่ใช่ไหมเงี้ยอาบุหัวมาคุยมาเชื่อเงี้ยมาใจเนี่ยมาสุสัยป่ะคือสุสุฟ้าบัตถานี่เดียงว่าอาบุยข้อมือก้อยมาเล็บบัตเชื่อสุฟ้ามั้งเงี้ยที่ถอดรู้ป่ะคือเงี้ยฟุบานเชื่อฟุบาว่าแต่สารมาคือผิวสุดแต่กงอาที่เนี่ยคือนุ้ยข้อมูลสุดแต่เนี่ยว่ามาขามาเยี่ยมมาคือไงที่กิเลงอาอาที่ควันเนี่ยคือญาติแจ้งเทพลังอามาสั่งเธอว่าญาติอิลีปองอาเธอเอาทุสาวก็สุพลังอานุญาคืออ่ายี่วุฒิวมาเป็นยังว่าอามินีดีเนี่ยคือว่าวัยละวังวัดสุมาคืออามินีสบายไงเอาว่าที่สุพลังอาที่สิพักที่ตัวเป็นยังคือไงอามาคือเนี่ยจำมึงอ่ะรถตั้งแหล่มงานชงงานที่ปีขวาธนาคารงอกุมมาทำมาเป็นยังไงมีอะไรที่ยาเบเกอร์ยังงอที่ได้อ้างยังคือในทางวันนี้ที่ยามาคือจ้าอาจจะเป็นเฉพาะงานมาคือยังคือถ่ายเองยาแบบยาในนายามางานปีขวาอะไรสิยี่ลิงไงพอดูแล้วก็คือแบบมุมมาจุมางอยาอะไรสิเอาแล้วเป็นยังกูได้ว่าที่ได้ว่าเป็นยังคือถ่ายยี่ดีถ่ายเฉพาะงานนุ่มฟ้าพากูมีเฉพาะคือเอามาสบายยังคือถ่ายยี่ดีง่ายทำไมคือกลุ่มมิชาเชิงงานมาถึงมาตีมาเหอแจ้งเตือนง่ะอาทิบัญญังงานปีขวานในรัศมีส่งคนละบ้างงานนู่นคือว่าเอาเงินสัญญามาหรือว่าวัสดุจุดเพื่อให้เงี้ยเกิดมาถ่ายเองอ่ะถึงมาเหอจ้านู่นตัวอะไรด้วยมันก็ส่งเงินสวัสดิ์กิเลสง่ะอาทิบัญญังอามาเหอไงเอาวัยฤทธิ์ธรรมะตัวเนี้ยคือจู้ใจเงี้ยกับกูเงี้ยกับเชิงง่ะอามาสังเห็นเงี้ยบ้างเหอยิ่งเข่ายิ่งปอกเหอคือมีอย่างเหอผู้บ่าวเจอหรือว่าโทรศัพท์เจอหรือไอโฟนเจอหรือว่าที่เนี้ยทุเรียนเจอหรือง่ะก็มีงานอันนี้ที่ทุเรียนมาเหินกันถึงมางานชงงานมาคือยาเอามาสักว่ายายิปเหือคือฉันยิ่งทุเรียนมาคือยิปสูบผีเย็นที่วิญญาณปีขวานโนนี่เป็นสายยุงบ่เหงาเสนอว่าปีขวานโนสักกิโลบ่เหินนั่นกิโลแถมมาโจงเอามาสักเรียฟิบุกว่าทุเรียนฉันยิ่งทุเรียนยิปเหงาฉันยิ่งคือที่คือวิญญาณมาคือมีอารมณ์มาคือจำงานที่วัดทุเรียนจะสูงงานวัวจะนิชิสูวันจะชิสูบ้างงานที่วัดระบบออนไลน์ห้อยวัดมาคืนยาคืนยามีความเสี่ยงคืนยามีเชื่อไปสิงาเอาบ้านเราบ้างว่าการจัดการเมียนแบงก์ที่จะกุญแจบ้านเฮือสุขวิญญาณวัดทุเรียนเรายิ่งความวุ่นวายที่วัดว่าระบบออนไลน์ห้อยวัดมาจะคืนยามีอันนี้บ้างคือกลุ่มมิชาเชื่อมีอะไรสิ่งไงว่าสูยเพจว่าสูรุภาอยู่เบื่อแต่ละเนี่ยคือยาว่ายเพจช้าอย่างไงทุเรียนมันยังคือยเบื่อช้าง่ะไอ้ขวานหนึ่งวันที่งานจะมีอะไรสิ่งไงปีขวานโนอามีอาพันสายบ้างเนี่ยคืออามีอาสุดที่มีสักช่วยแถไปง่ะแต่มาคือยาโฆษณาอย่างสิ่งไงมาคือเนี่ยคือทัดยุจังมาสายบ้างคือทุเรียนมาคือยเพจคือมีอะไรปองแต่ยาคือแจ้งตัวฝรั่งบ้างคือมาวุ้กแถคือสู้กับกุญญ์กับเชิงอาทิตย์เนี่ยคืออาเสียงเนี่ยคือเปิดผัวมันเนี่ยคือมันจงมาคือจำมึงกันมาถึงมาปีมาคือเจนตัวอย่างงั้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิวกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกร